0: ุปกรณ์หับใส่การคุ้มครองและจะเก็บค่าผ่านทั้งดวงแห่งชาติเลข9พร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงสุดในตอนท้ายประธานกองประชุมได้ให้ทีซีนำอย่างเลือกซึ่งแต่ละนาเวียกโดยเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ปฏิบัตินาทีด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อหาประกันให้เวียกงานดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด
1: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026โดยซีนำคะแนนการท่องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุขโยกการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงสิงห์บุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิอะฮิวาโมในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคมนี้ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงจันทน์ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ว่าให้สืบต่อกะเกียมเปิดโรงเรียนใหม่ศุกร์ปี 2006-2007 ถูกสั่นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุขโยกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตย
2: สืบต่อเปิดสุขเงียนใหม่สุขปี2006-2007ทุกสันเงียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างขู่แห่งชาติสืบต่อติดตามสุขยุกดกะข้อมูลจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกะเข้มงวดคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและรับประกันความปลอดภัย
1: ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตึงว่ารัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อกะเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชีรวมทั้งรายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตห่างไกลสกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขโยกการนำใช้ระบบ GSAT และระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจะตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำขันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดี
0: เมื่อวานนี้ที่หอมุนเสื้อแนวรับสั่งซาดเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแนวรับสั่งซาดวันที่13สิงหาคมครบรอบ76ปีนำโดยท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ผมเล่นการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะซึ่งเป็นเกียรติต้นหับของท่านนางแพงพันธ์บุพภาพรหัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางแนวรับสั่งซาดคณะได้เยี่ยมชมหอมุนเสื้อแนวรับสั่งซาดพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามุนเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวราวอิสระแนวราวหักซาดในเมื่อก่อนและแนวราวสร้างซาดในปัจจุบันการเยี่ยมชมหอมุนเสื้อแนวราวสร้างซาดในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้เสื่อมซึมและเข้าใจแจ้งถึงมุนเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวราวอิสระแนวราวหักซาดและแนวราวสร้างซาดตลอดระยะ76ปีผ่านมาติดพันกับภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางเพลงพันธ์ปุพภาพรให้ฮู้ว่าโฮมุนเสื้อแห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อปีน้ำก้อยทรงสมัยฝรั่งปกครองและได้บูรณะมาเป็นแต่ละระยะมาฮอดวันที่13เดือนกรกฎาคม2020กงกับวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ได้เปิดห้องวังแสดงผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของศูนย์กลางนรสังสาสนับตั้งแต่เป็นแนวราวอิสระจนมาฮอดปัจจุบันนี
3: ้หอมุนเสื้อพวกเฮานี้เนาะแม่นสร้างแม่นอยู่ใน

0: เช้าเนาะเลยได้พวกเฮาก็สู่ซุนเฮ็ดให้ได้ให้ได้เปิดแล้วพวกเฮาเปิดหอประสุอันหอมุ่นเสื้อพวกเฮานี่แล้วมันก
1: ็หอมุ่นเสื้อแนวลาวสังสาดเป็นอาคาร2ชั้นจัดวางแสดง4ภาคใหญ่คือประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวลาวอิสระภาคแนวลาวหักชาติและภาคศูนย์กลางแนวลาวสังสาดแต่ละภาคได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในสมัยต่อสู่กุศาสของบรรดาผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่เป็นแนวลาวหักชาติจนมาถึงแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันพร้อมนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลและมุ่นเสื้อพิราธานของบรรดาผู้นำโครงการปฏิวัติที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจรวมของประเทศชาติซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างโอกาสดังกล่าวคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมถามตอบเพื่อรับเอาของที่ระลึกจากคณะฮาปิโซบของอนุกรรมการโฆษณาขบวนการและย่องยอเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งและรอสร้างชาติครบรอบ76ปี
2: ท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ครบ17และกองประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้กองประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยเต้าโฮม197ภาคี UNCCD องค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนสาวหนุ่มแม่หญิงส่วนเผ่าพื้นเมืองสุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และชาวเกษตรกรมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าท่านจุดประสงค์หลักแม่นกำหนดทิศทางและเร่งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งรักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการร่วมมือให้เพียงพอความสำคัญของ UNCCD ครบ17แม่นการยกบัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบโดยกงต่อการผลิตกสิกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำรายรับและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินอย่างยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศการเข้าร่วมของห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของดินและการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งในประเทศและภาคพื้นในกองประชุมระดับสูงวันที่24สิงหาคมนี้ได้กล่าวแถลงการโดยเน้นลงลึกดินที่มีสุขภาพดีแม่นหักฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับลาวคณะผู้แทนได้ยกบรรดาบุริมสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินอย่างยืนยงการสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแรงการคุ้มครองน้ำป่าไม้และชีวนานาพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทั้งออกสู่ทะเลพร้อมเพียงห้องให้มีแรงทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านความเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมดังกล่าวทานไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทานหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครราชทูตลาวประจำมองโกเลียได้พบปะสองฝ่ายกับหัวหน้าองค์การกระทรวงอาหารเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งมองโกเลียเพื่อทบทวนการร่วมมือที่มีอยู่และปรึกษาหารือทิศทางร่วมมือในต่อหน้าด้านเกษตรกรรมสัตวแพทย์และวันเฮลการปกป้องและกักกันพืชการคุ้มครองทุ่งหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินการแลกเปลี่ยนวิชาการในโอกาสเดียวกันทานไซนครอินทวงศ์พร้อมคณะได้สืบต่อพบปะสองฝ่ายกับกระทรวงเกษตรกรรมและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ทบทวนสายพ่อพันธุ์อันใกล้ชิดและการร่วมมือที่มีมายาวนานในแขนงเกษตรกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการขยายการร่วมมือด้านการสำรวจวางแผนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมการปรับตัวต่อภัยแห่งแล้ง และการเปลี่ยนแปลง

0: แห่งดินฟ้าอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบทเรียนที่ดีสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องโสมูลค่ากิจกรรมที่ยืนยงเพื่อหันการหอมมือลาวไทยให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ปัจจุบันแขวงสารวันพร้อมคุณเขียวจัดกองประชุมผู้บริหารการศึกษาครูและสรุปภาคสิ้นปีเฮียนทั่วแขวงเพื่อกระเกียมความพร้อมในการกระเกียมให้แก่การไขสกเฮียนใหม่สกเฮียน2006-2007ท่านคำเฟื่องอินทโซนห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อกระเกียมความพร้อมในมือไข่สกเฮียนใหม่สกเฮียน2006-2007แขวงสารวันได้สุ่มใส่จัดกองประชุมสรุปมือผักสิ้นปีเฮียนเพื่อเป็นการเสื่อมซึมบรรดานิติกรรมต่างๆการสำรวจการตำหนิติชมส่งข่าวและทั้งเป็นการทอดถอนบทเฮียนด้านดีด้านโอนในการจะตั้งปฏิบัติการเฮียนกันโซนในสกเฮียนผ่านมาและขอคงค้างที่จะต้องสืบโตแก้ไขในสกเฮียนต่อไปให้ดีกว่าเก่าและมีคุณภาพดี
2: ใช่ครับที่บ้านการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการในที่แรกสำหรับเด็กที่เกิดหกเจ้าถัดมาคือวันที่11ตุลาคมพศ2560เรียนการเอาเกี่ยวกับการใช้ชุดเรียนหกต่อหกต่อเจ็ดยูน่าหันจะให้แต่เหมือนการทำกันง่ายเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแช่เมืองเกี่ยวกับการเกี่ยวกับชุดเรียนในงานจะให้แต่เหมือนเป็นการเกี่ยวกับเรียนการเปลี่ยนแปลงของเรียนของเรียนอันนั้นมาตั้งคุ้มสถาบันโลกจริงๆแล้วคนสะดวกต่างๆในการเรียนการสอนอยู่ในโลกแต่ว่าก็เกิดปัญหาตรงนี้เดี๋ยวมันมาสั้นๆนะฮะก็เอาไปมีการจัดการระดับชนคู่เพื่อให้เพียงพอและต้นนู่นการเรียนการสอนหลายอย่างเพื่อเพิ่มอยู่ในเชิงของมันเลยในรูปแบบการใช้ทุกเรื่องในโลกแต่ว่าก็เกิดนี้ต้องเอาไปอยู่ในระดับการเรียนว่าจะได้จัดที่การใช้ทุกเรื่องในอยู่ในจำนวนชนในกองเสียงเลยโดยงานการเป็นประธานของพระธาตุคณะกรรมการสุขภาพเป็นประธานฝ่ายไฟสี่ดังกล่าวนั้น
1: ท่านคำเฟื่องอินทโซนให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อกระเกียมความพร้อมทุกเงื่อนไขให้แก่การไขสุขเฮียนใหม่แขวงได้เร่งจัดสรรอุปกรณ์การเฮียนเป็นต้นปื้มแบบเฮียนปื้มคู่มือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่บรรดาเมืองพร้อมทางได้ปรึกษาลือกับประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไขสุขเฮียน2006-2007พร้อมทางปลุกระดมผู้ปกครองให้ช่วยนำเอาลูกหลานของตนไปเข้าเฮียนให้ทันเวลาเพื่อเห็นให้การไขสุขเฮียนใหม่นี้มีบรรยากาศฝดฟื้นต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
3: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา18องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศา สำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิได้ว่า17หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
0: วันที่16สิงหาคมนี้ที่สโมสรเวียงจันทน์บินเลียดลาวศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาบินเลียดประเภทอเมริกันภู9ลูกสิงขันประธานสหพันธ์กีฬาบินเลียดสนุกเกอร์แห่งสหรัฐลาวครั้งที่1ประจำปี2016ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยท่านศรีจันทร์จิตตปัญญาหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านแสงพรพุ่นอมาตย์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐลาวท่านลิขิตอินทวงศ์หักษาการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งสหรัฐลาวและท่านไซโกสนซานุบาลประธานสโมสรเวียงจันทน์บิลเลียดลาวพร้อมด้วยคณะผู้ชอบจัดการแข่งขันและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีท่านลิขิตอินทวงศ์ได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกเอานักกีฬาประเภทอเมริกันภู9ลูกเป็นตัวแทนทีมชาติลาวเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพรายการ World Nibon Tour Bangkok Open 2016ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในระหว่างวันที่17หา21พฤศจิกายน2016นี้ทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาหุ้นสืบทอดทดสอบเทคนิคยุทธวิธีและกฎกติกาใหม่เพื่อกระเกียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมครั้งที่7ปี2016ที่ประเทศอาหรับซาอุดิตและงานมกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่34ปี2017ที่ประเทศมาเลเซียสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด80ท่านประกอบมีคณะนำ9ท่านนักกีฬา64ท่านจาก12สโมสรทั่วประเทศและกรรมการตัดสิน7ท่านงบประมาณที่นำใส่เข้าในการจัดการแข่งขันทั้งหมด186ล้านกีบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนธุรกิจบริษัทห่างห้านและงบประมาณของสหพันธ์เคียงคู่กันนั้นภายในงานยังได้มีพิธีเซ็นสัญญาสนับสนุนและแต่งตั้งบุคลากรประจำสหพันธ์เพื่อยกระดับความเข้มแข็งในการบริหารงานเป็นต้นแมนได้เซ็นสัญญากับสโมสรเวียงจันทน์บินเลียดเลาหรือ VBLในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่และเวลาฝึกซ้อมเพื่อเปิดเป็นศูนย์ฝึกกีฬาบิลเลียดแห่งชาติลาวในการฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติและหุ้นสืบทอดมูลค่า 62,600 ดอลลาร์ระยะเวลา2ปีและได้เซ็นสัญญากับศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์สนับสนุนพื้นที่ของการเพื่อนำใช้เป็นสำนักงานบริหารงานของสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ต่อปีรวม3ปีมูลค่า 60,000 ดอลลาร์พร้อมงบประมาณบริหารภายในเติมอีกปีละ50ล้านกีบขณะเดียวกันทานไซโกสนซานุบาลได้แสดงความยินดีและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหพันธ์บิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวในการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาบิลเลียดแห่งชาติให้มีมาตรฐานเพื่อยกระดับฝีมือนักกีฬาครูฝึกและกรรมการตัดสินของลาวให้ก้าวไปสู่เวทีสากลอย่างแข็งแรง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่25สิงหาคมนี้ท่านเจินเทงเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและท่านแพทริกอาซีประธานสภาแห่งชาติกุติบัวได้ลงเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่นครเกินเทอของเวียดนามจากนั้นได้ลงเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทกสิกรรมเทคโนโลยีสูงจุงอานของเวียดนามท่านจินแทงเหมินและท่านแพทริกอาซีได้ลงเยี่ยมยามระบบซีโร่บรรจุข้าวสารโรงงานสีข้าวตองโซห่อหุ้มข้าวสารและเขตทากำปันยูแคมแม่น้ำคองเยี่ยมชมบรรดาผลิตภัณฑ์ข้าวสารและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งจากข้าวสารของบริษัทเยี่ยมยามทงนาปลูกแนวพันธุ์ข้าวที่ได้สมรรถภาพสูงยามฤดูฮ้อนใบไม้ลุน2006ในโอกาสที่ลงเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแคสซิแม็กวิสาหกรรมดำเนินธุรกิจในคงเขตสินในน้ำท่านแพทริกอาซีได้ให้ฮู้ว่าแอฟริกาจะเป็นตลาดที่มีความสามารถบ่มซ่อน เพื่อให้บรรดาผลิตภัณฑ์ก็คือเทคโนโลยีของเวียดนามเข้าถึงและปรารถนาว่าเวียดนามจะเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศน้ำหน้าอยู่ตลาดกดดีวัวโดยไวเพื่อหมุนไส้บรรดาทาได้เปรียบให้ดีที่สุดบ่เพียงแต่ในการเคลื่อนไหวด้านการค้าเท่านั้นหากยังเป็นการลงทุนและผลิตอีกด้วย
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำท่วมกระทันหันข้างใหญ่ที่ไหลสู่เข้าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโพเตโกสีในเมืองระสุวาทางภาคเหนือของเนปาลเหตุให้มีผู้เสียชีวิตโบเป็นทางการ97คนนักท่องเที่ยวสูญหาย384คนในนี้มี291คนเป็นคนต่างประเทศและยังสร้างความเสียหายต่อสุมสนตลาดและพื้นฐานของลางทานสุนิสามาโคโซกของคณะกรรมการท่องเที่ยวในป่านกล่าวว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายสาบสูญรวมมีพลเมืองของอินเดียออสตาลีโฮลังสหรัฐอเมริกามาเลเซียสหราชอาณาจักรอาฟริกาใต้และประเทศอื่นๆ
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุดนมานีท่านอาร์เธอร์โจเซฟคูรุปรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียได้สนทนาวิทยุสื่อสารทางโทรศัพท์กับท่านโมฮัมหมัดจุมรูรีดายัตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียโดยเปิดเผยว่ามาเลเซียจะร่วมมือกับอินโดนีเซียเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและมอดไฟในระหว่างการรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีท่าเอียงจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงเดือนตุลาปีนี้และจะเกิดขึ้นกงกับระยะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยปัญหาหมอกควันข้ามสายแดนในปัจจุบันที่พร้อมส่งผลกระทบต่อภาคพื้นถือเป็นวาระสำคัญของมาเลเซียและอินโดนีเซียฉะนั้นมาเลเซียในฐานะบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีพร้อมที่จะช่วยเหลืออินโดนีเซียตามความต้องการโดยเฉพาะแม่นการเล็งมอดไฟใหม่ให้ทันการ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบดินมานีกรมการค้าต่างประเทศของอินเดียได้ออกเอกสารแจ้งการอย่างเป็นทางการว่าอินเดียได้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่ได้บังคับใช้มาเป็นเวลา4ปีเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บรรดาชาวเกษตรกรคำสั่งห้ามดังกล่าวได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2022ในขณะที่การประกาศล่าสุดของกรมการค้าต่างประเทศของอินเดียระบุว่านโยบายการส่งออกข้าวสาลีได้ถูกปรับเปลี่ยนจากการห้ามส่งออกมาเป็นส่งออกได้อย่างเสรีโดยมีผลบังคับใช้ทันทีการยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีถือว่ามีความสำคัญหลายโดยรัฐบาลกลางอินเดียระบุว่าปัจจุบันประเทศอินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอและการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรสามารถผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้นในสมปิตนาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
4: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
5: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐกาล
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
10: า
9: ะ
10: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
9: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
10: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
9: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
10: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
9: ้โอ
10: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
9: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
11: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้นำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเขี่ยเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น15ค่ำหรือว่าเดือน9เพ็งพบพ่อท่านมื้อนี้เดือน9ขึ้น15ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันศุกร์วันที่28สิงหาคม2026เป็นมื้อสุดท้ายของสัปดาห์ทางฝ่ายกรอบมื้ออื่นนี่ก็เป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพักทางราชการและก็เป็นมื้อสุดท้ายของรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักสำหรับอาทิตย์นี้เพราะว่ารายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักนี้จะมีให้ท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นรายการผู้แทนประชาชนและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์อากาศเย็นสบายสบายเนื่องจากว่าตื่นเช้ามาเวลา 5:30 6:00 6:00 ปลาย 7:00 นี้ท้องฟ้ายังเป็นลักษณะคึมๆอยู่อากาศเย็นท่านฟังกระดบแต่ว่ามาสังเกตโดยผู้เฒ่าผู้แก่ตามโบราณแล้วก็มาคว่าคทวาคิกระเดือนออกนี่ถือว่าฝนนี่จะห่วยแล้วและมาว่าปัจจุบันนี้ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตระกงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการสู้สนเหตุให้แผนบุกทะลุสีดานเวียกงานสามสร้างติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งนับตั้งแต่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาได้พร้อมพากันเสริมขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็อิงใส่การเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของชาติอายุการของการปฏิวัตินั่นก็คือนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย1975มาฮอดปีนี้ก็คือว่าครบรอบ51ปีทำฟังครบฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงชนของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นมารวมกันเป็นทั่วประเทศได้ยกสูงความรับผิดชอบเส้นในที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการสำหรับสมาชิกพรรคพนักงานก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นสิ่งสำคัญในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายนั้นพวกเขาต้องบึ้งคืนเกี่ยวกับความจูบเจ้าห้าวหันของสมาชิกพรรคพนักงานอยู่แต่ละของเขตเวียกงานพวกเขาต้องฮู้ส่งเสริมอย่างแข็งแรงตลอดถึงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสเท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายและยั่งเหมาะสมลดพรปรากฏการย่อท้อสร้างความเชื่อมั่นและภาพพจน์ที่ดีของพรรคการคัดเลือกบรรจุได้แต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติผลงานตัวจริงต้องซุกยูส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างผู้ที่เฮ็ดแท้ทำจริงผู้ที่กล้าเฮ็ดกล้าคิดกล้ารับผิดชอบผู้ที่บ่เฮ็ดหรือว่าผู้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความสามารถกว่าเปลี่ยนแทนตามทิศนำที่ว่ามีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงหลีกเลี่ยงบ่ให้สังคมเยาะเย้ยแบบลักษณะว่าตกตั้งนั่งสลงเล่านี้เป็นต้นซึ่งปัญหานี้ท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเพิ่นได้ให้ทัศนะแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของสมาชิกพรรคพนักงานว่า
1: เพียงบรรดาสหายเพื่อตอบสนองความเห็นห้องต้องการที่นับมือนับสูงของการพัฒนาศาสตร์เฮาในระยะใหม่พวกเฮาต้องเป็นเอกภาพกันในระดับสูงและมีความเด็ดขาดในระดับสูงใหม่ทั้งด้านจินตนาการทั้งด้านความตัดสินใจบุกทะลุไปสู่การหันเปลี่ยนอย่างแข็งแห้งในการปฏิบัติก่อนอื่นต้องก้าวเข้าสู่การหันว่าการเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงเว้าให้ไปสู่การเห็นตัวจริงให้หันเป็นการปฏิบัติให้เป็นต้นเป็นตัวออกมาแทนหันจากความหับหู้สู่การกระทำต้องเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้าหลายเฮ็ดหน่อยหรือบ่เฮ็ดเว้าที่มีวัดฟ้าทัดสินจบงามเป็นตาฟังแต่เฮ็ดยังบ่ได้หรือบ่ได้เฮ็ดยังออกมาให้เป็นผลได้หับหรือเกิดผลที่สามารถจับต้องได้แต่นี่เป็นต้นไปต้องยุติแบบเฮ็ดเวียกอัญญาสิทธิ์เต็มแต่หูการแต่นี่ต่อไปแต่ละคณะพรรคแต่ละองค์การจัดตั้งพรรคพนักงานตลอดถึงสมาชิกพรรคพิเศษเหมือนผู้ที่เป็นผู้นำพาลักแรงต้องเป็นผู้ตัดสินใจสูงในการเสนำนำพาหู้ออกหัวคิดประดิษฐ์สร้างหู้ออกแบบในการหันเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติหันจากแนวทางไปสู่การปฏิบัติหู้เต้าโฮมสร้างกำลังแห่งสังรวมเพื่อเวียกงานหู้สรุปตีราคาหู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หู้ใส่ความบ่มซ่อนของถ่าแห่งที่นี่และสำคัญที่สุดต้องหู้รับผิดชอบต่อผลได้ผลเสียหรือว่าความล้มเหลวของเหวี่ยงานที่ถือหมอบหมายอย่างเต็มส่วนนี่ครับเจ้ายักหมายถึงพนักงานการนำ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะผ่านมาพวกเขาสร้างพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบครบสุดและบ่รับประกันทางด้านคุณภาพที่นักแนนมักจะตกอยู่ในกรณีฟ้าฟังกรรมพนักงานบ่เลิกกรรมพนักงานบ่แน่นกรรมพนักงานเพียงแต่เบิ่งรูปนอกเมื่อมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปก็มักเกิดมีปัญหาตามมาปัญหานี้ตั้งเป็นโจทย์ให้แก่ผู้ที่เฮ็ดเวียกการจัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนขึ้นตื้มการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วก็ต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขให้ทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานคนใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากขบวนการผ่านผ้าด้วยความยุ่งยากสหายนั้นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลายเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการก่อสร้างพรรคพนักงานหรือว่าสร้างพรรคสมาชิกพรรคพนักงานต้องที่ถูกมอบหมายเวียกงานถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นขอกุญแจพรรคจะเข้มแข็งหรือบ่เป็นขึ้นกับสภาพของพนักงานต้องมีแผนการสร้างบำรุงฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในระยะยาวการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานต้องยึดหลักคุณสมบัติและความสามารถเป็นสำคัญต้องหลีกเว้นการเลือกคนตามความสำคัญส่วนตัวหรือว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องลูกหลานตามกลุ่มผลประโยชน์ต้องสร้างองค์การพรรคให้บริสุทธิ์นักแนนแต่ละหักฐานพรรคต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดรักษาระบอบประสมสำรวจกวดกาตามนี้ก็สร้างการสำรวจกวดกาตามนี้ก็สร้างก็แม่นการจับผิดก็หรือว่าบ่แม่นการจับผิดหรือว่าโจมตีกันแต่แม่นการช่วยกันซอกหาข้อขัดตกบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าบ่มีการสำรวจกวดกาและตามนี้ก็สร้างองค์การนั้นๆย่อมมีการเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิอัญชิตและการเสื่อมถอยการยกสูงคุณภาพการกวดกาและการคุ้มครองการกวดกาแม่นวิธีการสำคัญในการป้องกันและการแก้ไขการควบข้อผิดพลาดองค์การพรรคทุกขั้นต้องถือเอาการกวดกาเป็นหน้าที่ปกติโดยเน้นนักการกวดกาพนักงานที่ดำรงตำแหน่งนำพาการคุ้มครองด้านการเงินทรัพย์สินและการใช้อำนาจบ่อนใดมีการกวดกาดีบ่อนนั้นจะลดพรการละเมิดวินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนตลอดไปและนอกจากนี้การก่อสร้างพรรคพนักงานให้ได้ตามมากผลที่ดีนั้นยังต้องอาศัยการเข้าร่วมของประชาชนพรรคต้องยึดมั่นหลักการประชาชนเป็นหลักฐานโดยรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอและการตำหนิส่งข่าวจากประชาชนพนักงานทุกคนต้องลงหลักฐานใกล้ชิดประชาชนฮู้ปัญหานำประชาชนแบบตัวจริงและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างทันการในยุคดิจิตอลนี้พนักงานยังจะต้องได้พัฒนาความรู้อันใหม่ๆความสามารถด้านเทคโนโลยีทักษะการบริการและความสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการใหม่ถ้าพนักงานขาดการเรียนรู้และบ่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมจะบ่สามารถนำพาเวียกงานให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยไวเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้ได้มากผลดีนั้นต้องได้เฮ็ดอย่างรอบด้านต่อเนื่องและเป็นระบบโดยยึดมั่นหลักการของพรรคควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ครบถ้วนทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมและความสามารถจึงจะสามารถสร้างองค์กรพรรคนั้นให้เข้มแข็งบริสุทธิ์นักแน่นและสามารถนำพาการพัฒนาประเทศชาติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าในสภาพการปัจจุบันที่ประเทศชาติกำลังสืบต่อดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่และเชื่อมโยงเข้าสู่ภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางได้สร้างทางกระโอกาสสิ่งท้าทายใหม่ให้เวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานดังนั้นการตอบคำถามที่ว่าก่อสร้างพรรคพนักงานแม่นแนวใดจึงจะได้รับมากผลจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการค้นคว้าและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังก่อนอื่นมดต้องถือเอาเวียกงานก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาหลักพนักงานสมาชิกพรรคจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความนักแน่นด้านการเมืองมีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์และเส้นทางของพรรคการรักษาอบรมการศึกษาอบรมทฤษฎีมักกะเรนินแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารในมติคำสั่งต่างๆของพรรคต้องเฮ็ดเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างความสามารถให้พนักงานรู้จักวิเคราะห์และใจแยกปัญหาข้อมูลต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารบิดเบือนและการโฆษณาใส่ร้ายป้ายสีต่อพรรคสุมไส้ก่อสร้างพรรคด้านคุณธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติซึ่งพนักงานที่ดีบ่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ถ้าขาดคุณธรรมอาจจะนำไปสู่การซ่อราดบังหลวงการสวยใส้อำนาจและหน้าที่และเอาญาติเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่องค์การพรรคต้องถือเอาการศึกษาภูมิคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติเป็นเวียกการปกติโดยติดพันกับการย่องยอคนดีลงวินัยผู้กระทำผิดและการปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้ประชาชนตลอดไป ขณะนี้เวลา 7:51 นาทีท่านผู้ใดกระโดดตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อวันสุดท้ายของอาทิตย์มื้อนี้วันศุกร์แต่ว่าก็ย่นมาทางท้ายเดือนและท่านผู้ใดกระโดดนะวันที่31นี้จะถึงมื้อวันจันทร์ฉะนั้นหมายความว่าซกเหียนใหม่ซกเหียน2026-2027นี้จะไข่ขึ้นในวันที่31ก็คือมื้อสุดท้ายของเดือนสิงหาต่อไปวันที่1กันยาเนื่องจากว่าต้นอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้วันที่31พอดีถึงมื้อวันจันทร์วันที่1กันยาพอดีถึงมื้อวันอังคารฉะนั้นผู้ปกครองเด็กก็ควรได้เบิ่งคืนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การศึกษาให้ลูกให้หลานนับตั้งแต่เครื่องนุ่งของถืออุปกรณ์เป็นปื้มเป็นสอบเป็นกระเป๋าเครื่องหับใส่พันธุ์ต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญก็บ่แม่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะปรับไม่เปลี่ยนไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันใดที่พอใช้ได้พวกเฮาก็นำมาใช้จากศกเหียน2025-2026ที่ผ่านมามาต่อใช้ศกเหียน2026-2027อันใดที่พอใช้ได้บิ๊กสอปึ้มเขียนอุปทะต่างๆเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาได้มีโอกาสได้ศึกษาทำเหียนเริ่มตั้งแต่มื้อนี้แหละทำฟันกระโดดบางคนก็เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนของเดือนสิงหาคมพุ่นแหละทางหากาเกียมว่าจะเอาลูกไปศึกษาทำเหียนเยบอนใดหงเหียนตัวใดหม้อบอนใดการรับส่งความสะดวกและเงื่อนไขตลอดถึงอุปกรณ์การห้ามการเหียนได้เป็นปึ้มเป็นสอเป็นบิ๊กตลอดถึงเป็นปึ้มอ่านและบนปึ้มเบิดฟุตฮักอย่างเอ็กซ์ไซส์อย่างต่างๆพวกเขาก็ต้องได้ห้างหากาเกียมให้ลูกขลังของพวกเขาได้มีโอกาสศึกษาทำเหียนเนื่องจากว่าพรรครัฐบาลเพื่อนได้ถือเอาเวียกการศึกษานี้ไปก้อนบาทก้าวหนึ่งก็คืออยู่ในแผนบุกทุรุชีดังก็คือบุกทุรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่านั้นที่จะสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเวลาเหลือเพียง7นาทีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็เป็นจากการแก้วสุวรรณศรีอยู่ทั้งเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มแจ้งใสดีแล้วก็บุญไซนี่บุญสัญญราชท่านถามข่าวทำข่าวผู้จัดการรายการและอันนี้จากตัดบ่อนี่จากตัดจากทัดนี่เพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่จากสมพรปัฒนาทุกคนที่ถามข่าวทำข่าวทุกคนที่รับฟังรายการนี้อยู่แล้วก็บัวสุกใสสมผุยติดตามปกติจากสังสําเหนือแล้วก็เยื้อย่างนี่เยื้อย่างเพิ่นก็ใส่ฮูโปรไฟล์เข้าไปแบบลักษณะยกโปในรายการแล้วก็บุญปันนี่เพิ่นว่าอัฟฟังอยู่บ้านก่อใสสถานอากาศเย็นดีคําเล็กพุทธกาสารที่หงเฮียนมอสอมกจงเมืองนะแลแขวงหลวงน้ําทากําลังฟังรายการนี้อยู่กําลังกะเกียมทุกเงื่อนไขเพื่อไข่ซกเฮียนใหม่นี่ความพร้อมด้านต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาอันนี้จากเลี้ยงในสอบท่านสอบเพียงกำพักปัจจุบันในโรงเรียนใน10เราพบกำลังไข่ศกเรียนประจำปี2026-2027ให้แก่นักศึกษาสุดที่3ยองหยอสมเสยอันนี้จากคำสาวเพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่ตอนเช้าแล้วก็ภูวันนี่ครับฟังเป็นประจำอยู่ทางฮานอยอากาศดีหลายจากพมจันทร์อยู่ทางเมืองกระดึมมีหมอกลงตั้งแต่เช้าๆเลยล้ำแสงเพชรสัญราชเมื่อนี้ทางอากาศมันอยู่ทางเมืองวิระบุรีแขวงสมณเขตอากาศเย็นสบายสบายรับฟังรายการนี้เป็นประจำสมพันธ์วิไลคำนี่อยู่ทางเสียงขวางฟังอยู่เด้อว่าจังซั่นแล้วก็สมหมายไผสุกนี่เพิ่นว่าจากกปส.บริหารทหารเมืองเพิ่นว่ารับฟังรายการนี้อยู่ทหารเมืองไซสถานเนาะทหารเมืองไซสถานกำลังฟังรายการนี้อยู่เด้อปันวาจังสันขอขอบใจอย่างสูงเพื่อจัดรายการได้ดีหลายวงศิลป์วงอินคัมสมเสยท่านสอบให้กำหักการรายการได้ดีหลายแล้วก็สมฤทธิ์นี่สมฤทธิ์เพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้อยู่นะฟังรายการนี้ปันวาจะอวยพรที่ทีมงานทั้งหมดมีสุขภาพแข็งแรงและคำปิงนี่เพิ่นก็ว่าฟังในคำปิงสมแพงนี่โอ้ห่างหายไปโดนเติบแล้วสมปิงสมแพงหากก็เข้ามาครับฟังอยู่เป็นประจำอยู่ทางเมืองเวียงภูคามีฝนตกแล้วก็พ่อดาวเฮืองสุมาลีอยู่ทางหลักซาวคำเกิดมื้อนี้เห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆแล้วก็สอนเวียงท้องแขวงบริคำไซฝนตกระดับคอยแล้วก็บุญแถวนี่จากจอ5จากจอ6 44แล้วก็โกดบ่อนี้จากเสกองอากาศคึมแล้วก็เพชรทองเพื่อรับฟังทางเสียงขวางอากาศเย็นสบายๆหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่4นาทีใจท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสดีทวนวิเศษศรีในช่องความคมเสียงสอบเพียงกับพระผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา7:00 น.กราบขออภัยตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เนาะมื้ออื่นนี้วันเสาร์รายการผู้แทนประชาชนผ พบพ่อกันใหม่ตอนเช้าวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมสายเฮาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
1: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆคันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
0: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยายทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
2: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
0: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
1: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
0: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
1: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของท่านผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดแลกเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดแลกเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดแลกเงิน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีมีรายการที่ฮักแพงทุกท่าน
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้นะกระจายเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลา FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าทักทายสบายดีมีรายการเนาะช่องทางออนไลน์ของพวกเฮา Facebook application หรือว่าเว็บไซต์พวกเฮาติดตามได้เป็นปกติเด
0: ้
1: อก็คือหลายช่องทางเนาะมีรายการสะดวกช่องทางใดก็แม่นรับฟังหับสมผ่านช่องทางนั้นได้เลยก็ขอสบายดีทุกท่านเนาะพบกันมื้อนี้ตอนเช้าวันศุกร์วันที่28เดือนสิงหาคมปี2026มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้เนาะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าอาจจะเป็นมื้อที่หลายๆคนอาจจะต้องได้สุมใส่เวียกงานหลายกว่าเก่าเนาะได้มาเข้าเวียกเข้างานเช้ากว่าเก่าก็เป็นได้เพราะว่าในอาทิตย์ต่อไปอาจจะมีการเริ่มต้นเวียกใหม่เนาะเพราะว่าเป็นเดือนใหม่แล้วเนาะค่ะที่ต่อไปคันสิวาแล้วก็ได้สินะฉะนั้นแล้วเนาะหลายคนมื้อนี้เนาะหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเดินทางอยู่เส้นทางใดกันแน่ได้สงสัยเส้นทางใดสภาพเป็นแล้วใดก็สามารถแลกเปลี่ยนในรายการขับขี่ปลอดภัยได้
0: เจ้าสามารถแลกเปลี่ยนที่030 5787052กองขอความสั่นมีรายการเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหน้าเพจผ่านทางลาว National Radio มีรายการแจ้งผลของการรับฟังมาเติมเนาะมื้อนี้ก็ยังจะสืบต่อนำหลายๆปัญหาที่มีรายการส่องแสงมาหรือว่าเห็นทาง Facebook มาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังรับชมไปนำกันเพื่อการสัญจรมื้อนี้และมื้อต่อไปจะเฮ็ดให้มันลงเรียนขึ้นมันมีความคงตัวขึ้นแล้วกับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมินรายการท่านผู้ฟังท่านใดเนาะที่อาจจะสมไส้ในหลายเส้นทางแล้วมีแบบหลายความคิดเนาะที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนบางท่านกันแนวความคิดบ่คือกันได
0: ้
1: เนาะสามารถที่ว่าจะเสนอแนวความคิดของบรรดาท่านมาได้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนาะสิ่งต่างๆที่ว่าบรรดาท่านได้พบเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการสัญจรของบ้านเฮาหรือว่ามีแนวทางแนวใดแนวที่ว่าจะเฮ็ดให้การสัญจร นี้มันลงเรียนขึ้นมันปราศจากอุบัติเหตุเนาะก็ลองว่าความคิดของบรรดาทานนะเบิ่งก็คือเฮาแลกเปลี่ยนกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเนาะแม่นๆๆก็เชื่อว่าบรรดาทานอาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างไปที่มันบ่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายจังซี่ก็แนะนำเข้าสู่รายการของเฮาได้ยินดีที่จะเป็นขัวตอเป็นสื่อกลางคือกับมีรายการแจ้งมาเมื่อวานนี้และพวกเฮาก็ได้เว้าออกอากาศให้แล้วเน
1: า
0: ะว่า4แยกหนองด้วงถนนเต้สองนี่นะท่านผู้ฟังไปอำนาจมันเปเพได้สองอาทิตย์แต่ว่าความจริงอาจจะหลายกว่าหั่นการสัญจรมาฮอดมื้อนี้เป็นขึ้นอะไรได้ลือยังหรือว่ามาบ่ทันได้เถื่อ
1: เจ้า
0: แต่ว่าอาทิตย์หน้านี่สิเปิดสุกเฮียนใหม่เลยแหละก็อยากให้สมใจเนาะเพราะว่าจุดใดที่มันเป็นสามแยกสี่แยกมันก็จะมียอดงานพนะเพิ่มขึ้น
1: เจ้า
0: ดังนั้นการหลุดพ้นเรื่องของความแออัดมันก็จะเฮ็ดให้มันระบายได้ดีถ้าว่าไฟอำนาจสามารถใส่ได้ปกติ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะและนอกจากจุดนี้แล้วยังมีจุดใดอีกบอเนาะทุกท่านเนาะกับพยายามเนาะให้ข้อมูลมาซวยๆกันเนาะถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ซ่อมแปลงเทื่อบางเดียวฮู้ว่าไฟอำนาจจุดนั้นมันบ่ได
0: ้
1: อาทิตย์หน้าเปิดซ่องเฮียนใหม่นี่อาจจะไปแออัดกันอยู่หั่นพ่อแน่นอนเลยเนาะคั่นว่าจุดสี่แยกใดที่ว่าไฟอำนาจใช้การบ่ได้หั่นนะเนาะคั่นว่าโอ้จำนวนยนต์ยานพาหนะหลายนี่บางคนไผก็อยากไปเจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากไปมันบ่ล่ะสิงแซงกันไปบางเทื่อไปค้ากันอยู่กลางทางเจ้ากับบ่ถอยค่อยกับบ่ถอยคนถอยบ่ได้แล้วสินะก็ไปค้ากันอยู่หั่นเนาะถ้าบ่มีไผคนนึงแบบออกมา
0: สละบ
1: ่สละเนาะมาระบายมาให้อู้มันอัมพาตเลยไปบ่ได้
0: เจ้าดังนั้นก็ระยะนี้ก็มีรายการก็ต้องได้ส่องแสงเลยว่าแนะนำมาเติมเนาะจุดใดที่มันเปเพยุ่งยากสับสนบ่มีระบบไฟอำนาจบ่หรือว่าไฟอำนาจเปเพอยากให้มีเจ้าหน้าที่ประจำก็แจ้งสู่รายการขบข่าวได้ท่านผู้ฟังมาเบิ่งเพจหนึ่งที่เพิ่นได้เอาลงนี่อยู่ทางแขวงอุดมไซบรรยากาศปัญหาการจอดรถที่บ่เกรงใจคน

0: อื่นเลยจุดจอดอยู่กลางทางเด้สุภาลิน
1: เจ้า
0: จอดอยู่กลางทางเลยท่านผู้ฟังเบิ่งซองทางนี่มันก็บ่ได้กว้างปานนี้รถใหญ่ไปจอดอยู่กลางทางเลยการสัญจรเขตนั้นอาจจะเฮ็ดให้สับสนในระยะที่เพิ่นขาดสติไปจอดอยู่หั่นพฤติกรรมแบบนี้เนาะหลายคนเบิ่งคือเฮ็ดจังซั่นคือบ่เหมาะสมเลยแต่ก็ยังมีรถบางคันบางคนที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ท่านผู้ฟังเนาะอยู่ทางแขวงอุดมไซพุ่นละ
1: เจ้าเนาะอันนั้นเป็นทางอุดมไซเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็นอกจากอุดมไซแล้วเนาะมีรายการเนาะปัญหาใดตื้มด้านที่พบเห็นตื้มเนาะมีรายการก็บอกมาได้เด้อสำหรับมื้อนี้เนาะมีรายการหลายท่านอาจจะได้ติดตามรับฟังเนาะผ่านวิทยุเนาะบางคนขับรถอยู่เนาะฟังวิทยุเปิดรายการขับขี่ปลอดภัยมาบางคนที่ว่าเป็นโซเฟอร์เนาะเป็นเท่าไรเนี่ยได้ไปหลายเขตหลายบอนเนาะเห็นเหตุการณ์ได้แน่อย่าลืมว่าวาสุกันฟังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าแชร์ประสบการณ์ยังอยู่ที่แขวงอุดมไซเตือนกันไว้ท่านผู้ฟังวันที่27เมื่อวานนี้เพิ่นบอกว่าคอยไปคอยมาในเด้อยามฝนเส้นทางเปียกเมินเป็นต้นแมนเมื่อวานนี้ก็มีรถกระบะเบรกบ่อยู่เจิดต่ำเอารถพวงโชคดีว่าคนขับนั้นปลอดภัย อยู่ที่แขวงอุดมไซท่านผู้ฟังรถกระบะเจอต่ำรถบรรทุกความเสียหายนี่แมนยานพาหนะเบื้องหน้าม ุนเลยสุภาลินเนาะโอ้เป็นเหตุการณ์แห้งแต่ว่าบ่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตความสูญเสียเบื้องต้นกับแมนทรัพย์สินท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาอีหลีเนาะเส้นทางเขตที่ว่ามันมีผู
1: ้
0: มันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุบวกกับฝนตกลงมาแด
1: เจ้าเนาะก็ค่อยไปค่อยมาแล้วกันความจริงแล้วมื้อนี้เนี่ยนะตั้งใจว่าอยากจะสัมภาษณ์ทางอุดมไซอยู่แล้วเนาะประสานไปหาทางพันธุออนสีเพิ่นติดภารกิจเดินทางไปต่างแขวง
0: เจ้า
1: แล้วจะผู้ฮ้องเพิ่นเนาะอ่ะนะทันคำไซเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยเพิ่นอ่ะนะสิได้เข้าห่วมประสุมมื้อนี้เนาะเพิ่นหากกระแจ้งมาด่วนว่าซั่นเนาะสิได้เข้าห่วมประสุมแล้วก็ทางนครหลวงจันทน์เฮาเนาะก็แม่นเข้าประสุมคือกันเนาะเพราะว่าเพิ่นมีแผนเนาะเกี่ยวกับนี่นะใกล้สิเปิดซอกเฮียนแล้วเนาะเพิ่นก็มีแผนห้องรับเนาะเกี่ยวกับการระบายรถสินานันผู้ฟังเนาะฉะนั้นมื้อนี้ก็จึงว่าติดภารกิจนํากันหลายภาคส่วนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าๆเอาเป็นว่าเมื่อนี้ก็ฟังข้อมูลกับพวกเราทั้งสองไปก่อนเนาะเมื่อใดโอกาสดีที่เจ้าหน้าที่ห่วมและการก็จะได้ฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
1: เจ้า
0: อยู่ทางแขวงอุดมไซนี่ยังเด่นๆอยู่ได้ทันผู้ฟังเนาะเรื่องของสภาพการเกิดอุบัติเหตุในการจอดรถที่บ่ถูกระเบียบละกาปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมาก็คือน้ำท่วมเด้สุภาลินเนา
1: ะ
0: น้ำท่วมก็เฮ็ดให้พื้นฐานโครงรางนี่เปเพไปถนนหนทางเปเพสุดโทรมถูกตัดขาดละกะขวาหลายจุดของอุดมไซดังนั้นมื้อนี้พวกเฮาก็เลยว่าประสานไปเพิ่นก็บ่สะดวกที่จะเข้าร่วมรายการแต่ว่าโอกาสหน้าถ้าว่ามีโอกาสก็จะสอบถามเพิ่นเติมเนาะเพราะว่าอุดมไซก็เป็นแขวงนึงที่เป็นแขวงผ่านระวังแขวงตัวแขวงแขวงออกไปต่างประเทศเพราะเลยว่าการขนส่งรถบรรทุกนี่อ้าวหลายได้อยู่ทางอุดมไซ
1: เจ้าแม่นแล้วน้องเพิ่นก็ว่าโอ๊ยเสียดายเด้อย่าเข้าห้อมรายการนําคือการเพิ่นก็ว่าจังซี่เนาะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าพุ่นแหละเนาะทีมงานเนาะเพิ่นจะได้ติดต่อไปเติมเนาะว่าสิได้เข้าห้อมรายการนํากันบ่อันนี้ก็ต้องขอขอบใจได้ที่ว่าทุกๆภาคส่วนเนาะเวลาประสานไปเนาะคันเพิ่นบ่คาแท้ๆนะเพิ่นก็สละเวลาเข้าห่วมให้ได้รายการนะเพราะว่าบางเทื่อนะประสานไปเพิ่นบอกว่าความจริงค่าประสุมแต่ว่าเพิ่นเป็นอย่างสิญาติเวลาให้5นาทีเด้อพวกเขาก็ดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นญาติเวลาให้อันนี้มันกรณีจำเป็นเพิ่นก็อาจจะได้ตอบว่าเอาขอเลื่อนเป็นอาทิตย์ต่อไปอย่างเสียนะ
0: เจ้าเจ้ามานี่เตือนกันไว้เนาะเรื่องของการเดินทางบ่ว่าจุดใดในนครหลวงจันทน์ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ออกไปทางต่างแขวงแดนครหลวงจันทน์ก็ใกล้ๆนี่ก็คือกิโลเมตรที่21ตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติไปหลัก16หลัก17ฮอดหลัก21ไปอำนาจไปไฟอำนาจกับเปเพเด้อมีรายการยังบ่ได้ใส่ได้เทื่
1: อ
0: แต่ว่าจุดนั้นเพิ่นก็ซ่อมแปลงโครงการใหญ่เด้
1: เจ้า
0: ไปฮอดพุ่นแหละท่าพระบาทแขวงบริคำไซท่านผู้ฟังยังบ่ทันได้สำเร็จเทื่อแต่ว่าการสัญจรก็แม่นสามารถไปได
1: ้
0: เรื่องของการอำนวยความสะดวกป้ายห้ามป้ายเตือนบ่มีจวยมีเครื่องหมายต่างๆมีท่านผู้ฟังแต่ขอให้สังเกตสังเกตให้ดีเนาะเพราะว่ารถบรรทุกเข้าออกผ่านทางเมืองเซธานีไปหาเมืองปังเงิมนี่รู้สึกบ่หลายเด้
1: เจ้า
0: เส้นทางกับเปเพแต่ว่าเปเพเพิ่นก็มีแผนก่อสร้างสมแปลงอยู่ดังนั้นการไปกันมาระยะนี้ก็ให้มีสติเอาละกะปัญหารถบรรทุกที่เข้าออกเพิ่นก็ จะผ่านมาฮอดหลักสาเอ็ดเพิ่นจะโค้งเข้าไฟอำนาจหลักสาเอ็ดฮันแล้วก็มีจุดประสงค์ไปเส้นอื่น
1: ๆ
0: แต่ว่าผู้ที่ขับขี่รถน้อยนี่นะพวกเขาบ่อยากให้ไปเบียดไปซิ่งไปแซงหรือว่าไปเทียบกับรถใหญ่หลายบางเถื่อรถใหญ่เพิ่นบ่เห็นคือกรณีเมื่อวานนี่เด้เม
1: ื่
0: อวานนี่ทางเมืองปักเงิมเมืองปักเงิมเพิ่นก็ได้บอกแล้วว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีเด็กน้อยเสียชีวิตหนะก็ย้อนว่ารถบรรทุกบ่เห็น
1: แม่นแม่นๆเนาะสิเสียงขึ้นไปแล้วแบบเพิ่นบ่เห็นหนะก็เลยว่าเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตอนนี้มีรายการต้องการออนไลน์เนาะสบายดี
1: สบายดี
2: สวัสดี
0: เจ้ารายการครับพี่ปลอดภัยเจ้า
2: เจ้าจะขอแลกเปลี่ยนนำรายการคืนตื่มเนาะ
0: เจ้า
2: เกี่ยวกับปัญหาเราคืนตื่มเรื่องปัญหาไฟแดงไฟแดงนี่ก็เคยได้เสนอมาหลายปีแล้วเนาะท่านจะว่าคือหลังกา2020พุ่นแหละเนาะ2022พุ่นแหละอยู่ในเช็คมองพะงานี่ก็มีคือกันว
0: ่
2: าการละลายจุดก็เส้นเดียวกันเนาะว่าเรื่องไฟแดงทั่วนครหลวงนี่ก็ตามมาเห็นสังเกตเกือบชาวขั้วบอนก็ยังบ่ได้รับการแก้ไขเป็นย้อนเหตุผลตัวใดภาคส่วนเกี่ยวข้องคือปล่อยให้อาณาข้างขาเป็นคืออย่างนี้เนาะอันนี้ว่านครหลวงพอมาเบิ่งนี่มาหลายคนก็ได้เสนอว่ามันบ่ไปบ่มาย้อนเป็นจังใดบ่เฮ็ดบ่หรือว่าบ่ได้เอาใจใส่แนวใดเนาะหลายคนก็สนทนากันอยู่เบื้องนอกมีหลายปัญหาอยู
0: ่
2: อันนี้ไฟแดงหรือว่าไฟประจำทางเนาะเฮ็ดให้นครหลวงเอานี่คันว่าแท้แล้วก็จะสุดโทรมไฟแดงบ่มีไฟประจำทางก็บ่ฮู้มีแต่ดอกกับเสาเนาะหลายจุดอยู่ในนครหลวงเฮาเนาะสิเว้าแต่นครหลวงต่างแข็งสิบ่เว้าเนาะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าหลายคนก็สนใจอยู่เบื้องนอกว่าโอ้เป็นแห่งหลายนครหลวงเนาะโดยเฉพาะไฟแดงทางเนาะว่าการขับขี่ยานพาหนะนี่จะเห็นว่าคนบ่ได้เข้าใจเรื่องระเบียบบ
0: ่
2: หรือบ่ปฏิบัติเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเองอยากฝากคืนมาเจ้าหน้าที่จราจรนี่แหละเนาะขออนุญาตหน่อยเดียวบ่ต้องใส่ให้ตายสีถ้าว่ารถคันใดผิดอยากให้ปฏิบัติเรื่องระเบียบหนึ่งต้องเอาใบขับขี่ของผู้เกี่ยวไว
0: ้เจ้า
2: คือตามสองไฟฟ้าหรือว่าตามอะไรก็ยาเนาะเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเนี่ยก็จะให้ยึดใบขับขี่พร้อมด้วยเทปบนบันทึกละเอียดจะปั๊มใหม่อะไรก็แล้วแต่ทางระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเนาะอันนี้คันเอาปล่อยปลาล่าเริงนี่เห็นว่าละครหลวงเอาหรือว่าประเทศลาวเอานี่มันก็51ปีแล้วเนาะท่านจะว่าเนาะ51ปีมาได้แต่วันที่23ครบๆคือตามนาดอันก็175มหา2026เนาะก็เห็นว่าการปฏิบัติระเบียบนี่ยังบ่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรด้านที่สองนี่อยากว่าคือเรื่องรถบรรทุก
0: เจ้าร
2: ถบรรทุกนี่เห็นว่าอยู่ในเส้นเริ่มแต่13เหนือ4แยก4เกิดมาตัดไปใส่ดงโดกออกดอนหนูเลยว่าบนอื่นๆก็ยังบรรทุกอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะเพราะว่าตามแก้งการรถบรรทุกดินต่างๆของเพิ่นบ่งออกมาของแผนกโยธาก็เห็นว่าหยุดเนาะ
0: เจ้า
2: แต่ว่ารถบรรทุกนี่บ่ได้หยุดบ่ใส่ปกติคือเดิมบ
0: ่
2: ฤดูฝนหรือว่าฤดูแล้งกระยาบ่ก็จะตั้งปัญหาถามคืนอยู่กระทรวงโยธาเพิ่นมีทิศทางคือแนวใดเนาะเพราะว่าทางเฮานี่มันสุดโทรมย้อนรถบรรทุกเนาะ22ล้อ24ล้อ พอดสาวเปลี่ยนเนาะเห็นเรื่องอยู่ในบ้านเฮานี่มันคือว่าบุคคลการประเทศบ่หรือว่าจังใดเนาะอันนี้ก็จะขอตั้งปัญหาถามคืน
0: เจ้า
2: แต่สิว่าแต่สองปัญหาตรงนี้เนาะขอขอบใจละลาย
0: เจ้าเจ้าขอบใจเมื่อละการที่ได้มีส่วนร่วมในรายการของพวกเฮาเนาะความจริงเป็นมาสองปัญหาใหญ่ๆแต่ว่าย่อยออกมานี่มีหลายจุดว่าจะเป็นไฟอำนาจที่ว่าบางจุดบ่ได้รับการแก้ไข
1: เจ้าม
0: ันเปเพไปละกาเพิ่นยังบ่ทันได้แก้ไขให้เถื่อระบบไฟเนียงทางบางจุดที่ว่ามีเพียงแต่เสากับดอกแต่ว่าบ่ได้เปิดนำไส้
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะการยังหลายจุดอยู่ใดซึ่งว่าก่อนหน้านี้เนาะวางกลางเดือนกรกฎาคมผ่านมาหั่นน่ะเฉพาะเมืองจันทบุรีเนาะทางพันตีสิงห์เพชรมณีเลิศห้องหัวหน้ากองจราจรแผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองจันทบุรีหั่นน่ะเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าเฉพาะเมืองจันทบุรีนี่นะก็แม่นมีไฟอำนาจนี่นะ18จุดและใน18จุดนี่แม่นเปเพไปแล้ว4จุดและมี1จุดหันาไส้การบ่ได้เนาะก็ซึ่งว่าเป็นสาเหตุที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเนาะต่อการเดินทางของพ่อแม่ประชาชนอันนี้แม่นเฉพาะแต่เมืองจันทบุรีเนาะก็ยังเปไปแล้ว4จุดแล้วนอกจากนี้เมืองอื่นๆอีกอย่างสินะท่านผู้ฟังซึ่งผ่านมานี่นะอานาทัวนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็ได้มีทางอานาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาออกมาซี้แจงว่าปัจจุบันนี้ทัวนครหลวงเวียงจันทน์ฮะนะไฟอำนาจเนาะแม่นมีอยู่รวมแม่น68จุดและไซการบ่ได้มีถึง17จุดอานาเพิ่นจะแยกเนาะใน17หั่นละแม่นระบบพนักคัดของ12จุด
0: เจ้า
1: บังเคือกับผู้ขับขี่ต้องได้ระมัดระวังแน่เพราะว่าเป็นระบบคัดข้องค่ะนะอันนี้มันตามทีพันโทสังคมพรหมราชเนาะหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการปกสนครหลวงวิจารณ์เพิ่นซี้แจงผ่านมาหันแม่นคันสิรวมทั่วนครหลวงวิจารณ์น่ะมี1068จุดเปเพไปแล้ว17จุดอันนี้มันทั่วนครหลวงเลย
0: เจ้าๆตัวนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่นให้ทางรายการของเฮาก็เลยแจ้งสู่สังคมได้ฮู้คือแนวนั้นเนาะ17จุดเนี่ยมันหลายได้เนาะ
1: สุภาพแม่นทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เจ้
0: าอาจจะแม่นหนึ่งในนั้นที่มีได้การทักท้วงมาก็เป็นได้เน
1: า
0: ะแต่ก็อดใจรอในการก่อสร้างในการซ่อมแปลงของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังเพิ่นบ่ได้ปะทิ่มไปดอก
1: อา
0: จจะมีแผนในระยะยาวหรือว่าการแก้ไขเฉพาะหน้าบางจุดเท่านั้นแต่ว่าการส่งแปลงนี่นะมันหลายจุดอีหลีท่านผู้ฟังเนาะตั้ง17จุดพุ่นได้ที่ว่ามันเปเพไปเน
1: า
0: ะ
1: แมนแล้วบางคนก็ว่าอนาคตหลวงวิจารณ์นี่นะเป็นอย่างลดขึ้นมาแออัดแท้อีอย่างจังซี่หนาซึ่งหนึ่งสาเหตุที่ว่าพาให้ลดติดนี่ก็แมนนี่แหละไฟอำนาจเปเพการจอดรถสาซ้ายห้านค่าห้านอาหารต่างๆหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตามถนนหนทางเพิ่นก็จึงสุ่มใจเรียกงานการจัดสรรนี่เด้เน
0: า
1: ะแล้วก็บวกกับระยะนี้นี่นะก็เป็นระยะฤดูฝนบางมื้อนี่ก็ล้มบางมื้อฝนถ้าว่าบางเขตนี้มีฝนตกน้ำไหลแห้งระบายบ่ทันน้ำก็จะอั่งจะขังอยู่บางจุดของเส้นทางเวลาฝนตกแห้งเฮ็ดให้ไฟอำนาจธนาเปเพใส่การบ่ได
0: ้
1: มีบางจุดนี่นะระบบผิดพลาดไฟแดงหรือว่าไฟเขียวนี่หุ่งขึ้นทั้ง4ด้านพร้อมกันก็มี
0: เจ้า
1: และก็บางจุดธนาดอกไฟอยู่เบื้องนึงผัดขาด
0: อ
1: ีกเบื้องนึงสัมผัสยังไส้ได้ปกติอยู่
0: เห็นบ่มันก็เป็นแนวนี้สภาพมันเป็นแนวนี้เป็นรายการเนาะมันก็บ่สอดคล้องแหละถ้าว่ามันเป็นแนวนี้มันก็เฮ็ดให้ผู้สัญจรนั้นมีความยุ่งยากแท้แต่ว่าก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการฮีบฮ้อนในการแก้ไขให้
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ตามทีได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เนาะก็แจ้งสู่มินรายการได้รับฟังน้ำกัน
0: เจ้าแล้วก็มินรายการก็ยังทักท้วงมาว่าผู้ขับขี่และหลายคนที่ยังบ่เข้าระเบียบบ่ฮู้จักระเบียบแท้บ
1: ่เจ้า
0: อันนี้ปัญหานี้มันก็ยังมีอยู่อาจจะมีเพียงแต่จำนวนน้อยเท่านั้นที่ว่าบ่ฮู้ระเบียบได้แท้ขับขี่ตามใจตัวเองอยู่หรือว่าบางคนที่บ่ฮู้แล้วก็บ่ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบ่ฮู้ได้แท้ก็ต้องได้ศึกษาท่านผู้ฟังระเบียบการสัญจรเนาะเพราะว่าบรรดาท่านนั้นขับขี่รถจักรรถใหญ่ทุกประเภทนั่นแหละท่านขับขี่ทุกมื้อเด้ต้องฮู้ระเบียบให้หลายขึ้นบางคนว่าสมัครใจที่จะไปเรียนย
1: ัง
0: เฮียนละก็ได้ใบขับขี่อันนี้พวกเขาก็สมเสย
1: เจ้า
0: แต่ผู้ใดที่ยังฝ่าฝืนอยู่บ่เข้าสู่ระเบียบอันนี้ก็ต้องได้คิดคืนใหม่ว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาได้ความสูญเสียแม่นเฮาแม่นเฮาเป็นผู้เกิดแล้วก็เฮาเป็นผู้สูญเสีย
1: จ้าเนาะแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะหลายๆปัญหาที่ว่ามีเลขกันเนาะเสนอเข้ามานี่ก็หวังว่าจะได้รับการแก้ไขไปเท่าเล็กเท่าน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นละแล้วก็อีกปัญหานึงที่เพิ่นซ้ำทายก็คือปัญหารถบรรทุกเส้นทาง13เหนือต
1: ั
0: ้งแต่4แยก4เกิดมาฮอดตรงโดกไปแหละเส้นทาง450ปีมาฮอดสังทานะแรง
1: เจ้า
0: ผ่านเขาออกนี่เพิ่นว่ามันจะขัดกันกับแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์บ
1: ่เจ้า
0: เพราะว่าระยะนี้เพิ่นก็แม่นให้ปิดสัวขาว
1: ปิดบ่อดิน
0: เจ้าอันนี้ประเภทรถบ่อดินบ่เนาะบ่อดินหินดินทรายเนาะเพราะว่ามาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมฮอดวันที่30ตุลาคม2026มีรายการ
1: เจ้าเนาะคันว่าบ่อดินนะแม่นคือได้สัมภาษณ์เนาะอันสมมุติว่าเป็นเมืองที่ว่าเพิ่นเป็นเมืองที่มีบ่อดินเนาะเพิ่นก็ปิดอยู่บ่อดินแต่ว่ารถขนส่งก็คือยังขนส่งเอาอยู่เพราะว่าเพิ่นเอาดินนะขึ้นมาพักไว้เด้แม่นบ่เพิ่นยุดอยู่การดูดขุดค้นปิดบ่อนะแต่ว่าบ่อที่เพิ่นเอามาพักไว้นะเพิ่นยังสามารถไปขนเอามานำใส่ในโครงการต่างๆได้คือเก่าแต่ว่าบรรดาโครงการต่างๆที่ว่ามีการนำใส่ดินหินแห่หินทรายในปัจจุบันนี้เป็นโครงการที่ว่าได้รับอนุญาตกับมีเพียงแต่บางโครงการ
0: แมนๆ
1: เพราะว่าปิดบ่อได้เนาะเอาจากบ่อบ่ได้ก็เอาจากบ่อที่พักหั่นแหละเนาะพักไว้หั่นแหละ
0: เจ้าดังนั้นก็แจ้งละเอียดให้เม็ดรายการได้รับฟังตื่มเนาะให้เข้าใจน้ำกันว่าแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังให้หยุดเสาปิดการถมดินแดงดินดำสัวขาวในระยะฤดูฝนเริ่มตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมวันที่30ตุลาคม2026ก็คือแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะเอาจะรับนำไม้ก่อนละอนุรักษ์จะแจ้งเตือนเนาะสบายดี
1: เอาบ่ทันซ้ำ
0: เจ้าอ่ะแจ้งเตือนหนึ่งกระแมนให้บรรดาบริษัทบุคคลนิติบุคคลหรือว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการถมดินแดงดินดำอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์แมนให้หยุดเซาสัวข่าวเด้อมีรายการเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่10หาวันที่30ตุลาคม2026เนื่องจากว่าอยู่ในระยะฤดูฝนซึ่งจะเฮ็ดให้การขนส่งดินและการถมดินนั่นจะสร้างความอาจจะสร้างสิ่งกระทบต่อโครงสร้างของดินถนนหนทางทรัพย์สินของรัฐราชการสังคมเป็นต้นแมนเฮ็ดให้ทางสุดโสมเปเพเปื้อเปื้อนย้อนการขนส่งหินดินทรายนี่แหละสองสำหรับบรรดาผู้ประกอบการบริษัทไหนที่จำเป็นต้องได้นำไส้ดินดำดินแดงเข้าในโครงการอันเร่งด่วนของรัฐบาลนั่นแมนให้เอาเอกสารอนุมัติโครงการจากรัฐบาลมาแจ้งและกาเสนอต่อแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์เพื่อค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการเด้อข้อที่3ระบุว่าถ้าหากว่าบุคคลนิติบุคคลบรรดาบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการใดหากฝ่าฝืนบ่ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถ้าว่าพบเห็นแมนจะได้สั่งจุการดำเนินกิจการการถมดินทันทีพร้อมทั้งดำเนินมาตรการปรับไหมและการลงโทษตามระเบียบกฎหมายข้อที่4นี่แมนมอบให้องค์การปกครองบ้านเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้ากันในการแก้ไขให้ทันต่อสภาพที่มันเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: ห้าแมนถ้าหากว่าพบเห็นมีการขนส่งหินดินทรายในระยะฤดูฝนนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนั่นดำเนินการกักรถและกาปรับไหมตามระเบียบการ
1: เจ้าการมิตรฝากถึงแนวบรรดาผู้ขับขี่ท่านอื่นหันแล้วเนาะให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะติ ดตามช่วยกันว่ายังมีเขตใดบ่ที่ยังประพฤติแบบบ่ถูกต้องจังซี่ละเมิดตามแจ้งการที่ได้ออกมาคือวังอันน่ะต้นเดือนสิงหาคมผ่านมานะหลวงพ่อบางอ่ะนะเพิ่นได้รับการส่งแสงเนาะว่าอันน่ะมีรถเหยียบดินไปเฮ็ดเปื้อนใส่เส้นทางภายในเมืองตัวเมืองหลวงพระบางนะเพิ่นกับแมนฮิปฮ้อนเฝ้าแก้ไขได
0: ้
1: เพิ่นกับแมนอนาวังต้นเดือนฮะเนาะเพิ่นได้รับแจ้งมีอนา4บริษัทบ่ที่เพิ่นได้มีการปรับใหม่เพราะว่าละเมิดเด้ใส่รถนะเหยียบดินเปื้อนใส่เส้นทางตัวเมืองเพิ่นกับไปเฮ็ดบทบันทึกปรับใหม่ถึง4บริษัทได้เพราะว่าไปเฮ็ดอนาดินเฮียอยู่หั่นเนาะมันก็เปื้อนหลวงเฮาบางคือฮู้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเน
0: า
1: ะเป็นเมืองมรดกโลกอยู่แล้วอันดินเหนียวแล้วตกเฮียใส่ถนนหนทางอยู่อ่ะนะผู้วาวหั่นนะ2บริษัท
0: เจ้า
1: และก็เส้นทางเขตบ้านวิสุทธิ์หาบ้านเวียงใหม่หั่น1บริษัทเส้นทางบ้านผานมติดบริเวณกำแพงวัด ป่าพูนเผาหันหนึ่งบริษัท
0: อัน
1: นี้เมนเว้ามันเป็น4บริษัทเนาะการละเมิดเนาะต่อขอตกลงของทานเจ้าแขวงเพิ่นได้วางออกแล้วมาตรการแล้วละเมิดแบบนี้เพิ่นกะจึงได้นี่แหละเนาะไปให้4บริษัทนี่เฮ็ดแนวใดรับผิดชอบค่าปัดกวาดอนามัยทําความสะอาดคืนใดแล้วก็นําไส้รถสีดน้ําแห้งดันสูงหันไปสีดล้างให้สะอาดคือเก่าและยังเขียนบทบันทึกไว้หากว่ายังละเมิดอีกเพิ่นจะปรับใหม่นี่ทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยโดยที่เพิ่นจะบ่มีนโยบายใดๆและถ้ายังละเมิดให้แห้งไปกว่านั้นอีกหั่นน่ะแม่นจะเสนอหาภาคส่วนต่างๆถอดถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเจ้าของโครงการหรือบริษัทและถึงขั้นถอนใบขับขี่สำหรับโซเฟอร์รถที่ประพฤติผิดทันพร้อม
0: เป็นแบบอย่างอยู่ทางแขวงหลวงพระบางเนาะที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติได้
1: เจ้า
0: เอาผู้ที่กระทำผิดนั่นมาใส่ระเบียบกลับปรับใหม่ถ้าว่ามีครั้งต่อไปนี่คูณขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้เป็นแบบอย่างที่บ่ให้คนอื่นนั้นเอาเป็นแบบอย่าง
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบริษัทนี้เห็นอ้าวเพิ่นเฮ็ดแท้เด้เฮ็ดแท้ทําจริงจังซี่อาจจะญาติละกะบ่เฮ็ดแบบนั้น
1: เจ้าแม่นเนาะคือกับนครหลวงเวียงจันทน์เฮาคือกันนะสําหรับบางเขตที่ว่ากําลังมีการก่อสร้างเน
0: า
1: ะตึกอาคารต่างๆจังซี่นั่นแน่นอนว่ารถนี่นะบรรทุกดินหินทรายมันเข้าออกมันจะเหยียบเอาขี้ดินขี้ตมเนาะออกมาใส่เส้นทางหลวงอยู่แล้วและบัดนี้อยู่ขอบเขตบ้านไบขอให้บ้านนั่นเนาะโดยเฉพาะแล้วก็แม่นอนาทางอย่างเขาเอิ้นเดี๋ยวปัจจุบันนี้ทางเลขาประธานบ้านบ
0: ่
1: หันนะให้ติดตามแล้วก็ลูกบ้านในเขตบ้านของตัวเองให้ติดตามน้ำกัน
0: จ้า
1: เนาะแล้วก็มีการคุ้มครองให้ดีเนาะบ่ให้เปื้อนเปื้อนอันนี้มันต้องเป็นทุกคนได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเน
0: า
1: ะแล้วก็ช่วยกันในการจัดให้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้น
0: เจ้าก็คิดว่าบ้านเมืองของพวกเราจะสวยงามสะอาดขึ้นท่านผู้ฟังบ่ติแต่ยามแรงยามฝนบ่ติยามใดถ้าว่าเฮารักษาช่วยกันมันก็สะอาด
1: เจ้า
0: เพราะว่าความสะอาดภัยก็ต้องการแม่นบ
1: ่
0: คือจังกับเวียกงานอื่นๆที่มันติดพันกับความสะอาดนี่นะเป็นเวียกงานอนามัยบอกอนามัยรวมบ้านวันเสาร์แดงอย่างสินะนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮากะระยะนี้ก็รู้สึกว่าคือคืนทางเมืองสถานีนี่ก็เป็นขบวนการพอสมควรได
1: ้
0: อันนี้สมเสยอิหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะฤดูฝนนี่จักขี้เหญ้าจักเศษใบไม้ต่างๆเศษขี้เหญ้าต่างๆนี่นะถ้าว่ามันไปอัดห้องระบายน้ํามันเฮ็ดให้น้ําไหลบ่ทัน
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นช่องทางนึงที่ทุกคนมีส่วนร่วมก็คืออยากให้บ้านระดมพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านนั้นออกมาช่วยกันเติม
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็แม่นพอดีมีรายการเพิ่นก็เสนอมาเนาะพอดีเฮาก็ได้มีข้อมูลมาเว้าสู่ฟังเพื่อมาหยังฝากเตือนถึงผู้ประกอบการฝากเตือนถึงอันบรรดาโซเฟอร์เนาะให้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นคันผู้ใดปฏิบัติดีแล้วเฮาก็ขอสมเสยเน
0: า
1: ะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ายังถือเบาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดเรื่องของเฮ็ดให้ถนนหนทางเปื้อนๆหั่นน่ะเนาะหรือว่าบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบนํา
0: เจ้าระยะการปิดกระทรวงข่าวดังที่เพิ่นแจ้งให้ท่านผู้ฟังประมาณ3เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเฮาก็สามารถประกอบธุรกิจได้ปกติแม่นบ่ผู้ใดที่มีธุรกิจขนหินดินทรายที่เฮ็ดเป็นอาชีพประจําหั่นน
1: ่
0: ะก็ปฏิบัติตามแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ไปก่อนท่านผู้ฟังก็เพื่อเฮ็ดให้เส้นทางนั้นให้พวกเฮาได้นําไส้ยาวนานถ้าว่ามันเปเพหรือว่าบรรทุกเกินก็เฮ็ดให้ทางเปเพไปเนาะเฮาต้องได้ช่วยกันปกปักรักษาบ่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือว่าทางดินแดง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะสำหรับหลังจากที่จะกลับมาเปิดอีกนะก็ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมงเวลาได้ว่าเข้าออกเมืองมงใดเวลาใดเนาะอันนี้ก็ย้ำเติมให้มิตรรายการได้รับทราบน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่ละเส้นทางเพิ่นอาจจะกำหนดมงเวลาเข้าออกท่านผู้ฟังของรถบรรทุกเนาะเพิ่นจะกำหนดตั้งแต่ต้นทางหรือว่ามีแจ้งการไปถึงบริษัทห่างห้านที่ว่ามีประเภทรถบรรทุกนี่นะ
1: เจ้า
0: แน่นอนว่าข้อมูลต้องเข้าถึงเพื่อว่ามานำไส้เส้นทางหลวงร่วมกับบุคคลอื่น จะบ่ได้มีสิ่งกระทบคืน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะตอนนี้เวลา 8:40 นาทีตามเวลาของทางสถานีพวกเฮาพักบึดนึงท่านผู้ฟังเอ้ยเซลพอนสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
0: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
1: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
0: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือด แม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
1: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องซวยเฮาน
0: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
1: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
0: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
3: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นําอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนํา
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สบายดีแพง
4: สบายดี
3: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
4: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
3: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
4: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
3: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
4: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: กลับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งบรรดาทานเนาะอยากนำเสนออยากซื้อมาหาพวกเราอย่าลืม0305787052กับวันศุกร์ท้ายอาทิตย์เมื่ออื่นมีแผนไปใส่กะจำไว้เนาะความพร้อมได้หลายอย่างสิ่งสำคัญก็แม่นการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำท่านผู้ฟัง
7: เจ้า
6: ล่าสุดวันที่25นี่หลังจากที่น้ำบกแห้งอยู่ทางแขวงสวรรณเขตเมืองสงขลานี่นะ มันก็ยังมีสิ่งที่เป็นผลกระทบอยู่ก
7: ็
6: คือเส้นทางมันสุดโทรมม
7: ัน
6: เปเพมีแหลกขาดเนาะนี่แหละไปใส่ไปเหนือไปใต้ใกล้ไก่ก็ขอให้ศึกษาสภาพเส้นทางก่อน
7: เจ้าเนาะซึ่งมันอาจจะยังบ่ทันสามารถกลับมานำไส้ได้เป็นปกติคือเก่าเนาะถึงว่าจะไปได้แต่ก็ต้องเคียงคู่กับความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยเนาะฉะนั้นก็ขอแจ้งเลยละกันเนาะเพราะว่าสำหรับมื้อนี้เนาะไผที่ว่าจะใส้อานาเส้นทางคือเฮาได้แจ้งเนาะอยู่หลวงพระบางหั่นนะเพิ่นปิดปั๊บปุ๋งขวานาตาดเนาะตาดกวงซีเด้อท่านผู้ฟังเด้อและกระทางยางปลาด้านตะเวนตกเนาะเพิ่นปิดสัวขาวมาตั้งแต่วันที่20จนถึง31สิงหาคม2026เนาะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ไผที่ว่าจะไปเราจะใส่ขวตัวนี้นะขวหน้าตาดนี่นะและกระทางยางปลาด้านตะเวนตกนี่นะก็คือยังบ่สามารถนําใส่ได้เถือเพราะว่าเพิ่นแจ้งมาฮอด31สิงหาเนาะหลังจากนั้นจังค่อยจะนําใส่ได้เป็นปกติก็หมายความว่าในระหว่างนี้ก็ยังให้บรรดาท่านได้หลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่ามันสุดโทรมเพิ่นก็แม่นดําเนินการปรับปรุงหั่นแหละเน
6: า
7: ะต้องได้ปิดก่อนว่าซั่นซะเพื่อหยังรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นและก็พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเฮ็ดให้มีความสะดวกสบายมีความสวยงามสิ่งสำคัญเลยคือมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวฉะนั้นในระยะนี้เนาะไผที่ว่าจะ ขึ้นไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตาดกวางซีให้ระมัดระวังและก็ห้ามไปเขตที่มีการปรับปรุงซัวคาวเพื่อความปลอดภัยในระยะของการปิดปรับปรุงเนาะจนฮอดวันที่31สิงหาคม2026เนาะท่านผู้ฟัง
6: เจ้าระยะกาบ่ดนปันใดเนาะสุภาพรีเนาะอีก 2-3 วันข้างหน้ากะน่าจะนําไซได้ปกติแล้วแล้วก็ฟังแจ้งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติมว
7: ่
6: าไปได้โปหรือว่ายังจะสืบต่อปรับปรุงเพราะว่าบางนาเวียกที่เพิ่นขุ่นเขี่ยวก็มันสามารถสําเร็จตามแผนแต่ว่าบางนาเวียกก็อาจจะแก่ยาวไปหน่อยนึง
7: เจ้าแม่นแล้วเนาะมื้อนี้กับวันที่28แล้วเด้29 30 31น่ะสิได้เปิดแล้วเด้เน
6: าะเจ้าๆเดินทางในหลายๆจุดบ่ว่าจะในหลวงพระบางหรือว่าบรรดาแขวงต่างๆก็คือกันท่านผู้ฟังเนาะให้แจ้งให้ฟังแจ้งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามเติมข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเพราะว่าการที่เฮารับรู้นะนะเฮาก็มีสติหรือว่าโอ้เฮาจะไปทางต่างแขวงจุดนั้นเพิ่นว่าไปบ่ได้เฮาก็เว้นเด้
7: เจ้า
6: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ดีถ้าว่าเฮาได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
7: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเน
6: า
7: ะแล้วก็อันน่ะอยากจะแบ่งปันกับมีรายการเนาะอีกหนึ่งสิ่งท่านผู้ฟังสำหรับหลายท่านอาจจะแบบอยากแบ่งปันกันนะว่าเฮ็ดแนวใดคือหลายๆคนก็ส่องแสงมาเรื่องการสัญจรบ้านเฮามันบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเฮ็ดจังได๋มันจึงเป็นระเบียบเรียบร้อยหลายขึ้นมันจึงจะมีความปลอดภัยให้นะคือเฮาสังเกตเห็นเนาะว่าระยะผ่านมาทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิ่งจันทร์เพิ่นได้ออกแจ้งการตัวนึงมาแล้วมี QR code มาพร้อมเนาะว่าลองให้ประกอบคำเห็นนำกันเบิ่งหั่นน่ะเนาะบ่ฮู้ว่าหลายๆคนหั่นได้ไปประกอบคำเห็นบ
6: ่
7: เพราะว่าเพิ่นก็จะอาศัยคำคิดเห็นของบรรดาพ่อแม่ประชาชนหั่นแหละมาซั่นซาเนาะในการที่ว่าเอาไปเป็นข้อมูลเนาะในการที่จะมาอนาจะตั้งปฏิบัติเนาะแผนต่างๆที่เพิ่นจะเฮ็ดเพราะว่าอนาเพิ่นให้มีแบบสอบถามออกมาก่อนหน้านี้หั่นน่ะแม่นทางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน
6: ์
7: คือสำหรับบางคนเนาะผ่านมาอาจจะคิดว่าสถานที่นี้มันบ่เหมาะสมที่จะเป็นป้อนจอดรถอันนี้เฮาก็สามารถเสนอคำคิดเห็นของเฮาได้เนาะเพิ่นก็เอาไปค้นคว้าพิจารณาประกอบใส่ทางกฎหมายเพิ่นก็ประชุมกันหลายครั้งหลายเทื่อได้เนาะกว่าจะได้ข้อสรุปมานะและถามว่าเพิ่นมีการสรุปออกมาแล้วเนาะว่าให้ปฏิบัติไปในแบบใดก็อยากให้ทุกคนพร้อมใจการปฏิบัติพอผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการเปิดให้ทุกคนได้ออกคำเห็นแล้วสิฮะนะ
6: แมนเปิดกว้างอีหลีเนาะถ้าว่ามีรายการสนใจก็แมนสามารถประกอบคำคิดคำเห็นได้เพราะว่าคำคิดเห็นของมีรายการก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เวียกงานของเพิ่นสะดวกขึ้นเน
7: า
6: ะ
7: เจ้า
6: บางเวียกงานที่เพิ่นตัดสินออกมาแล้วบัดนี้สังคมทักท้วงคืนก็มี
7: ก็มีคือกันเน
6: า
7: ะ
6: มีหลายๆท่านผู้ฟังอันนี้แหละมันยังเป็นปัญหาอยู
7: ่
6: ดังนั้นก็เลยว่าเอกภาพกันซะเอาห่างเสียงพ่อแม่ประชาชนจะเฮ็ดแนวใดตัดสินใจนำกัน
7: เอาห่างเสียงส่วนหลายที่คิดว่ามันสอดคล้องที่สุดแหละเนาะหรือว่าสมมุติในกรณีที่อนุรักษ์ว่ามาว่าเพิ่นมีการสรุปออกมาแล้วเนาะว่าต้องเป็นแบบนี
6: ้
7: แต่ว่าบางคนว่าโอ้มันยังบ่สอดคล้องเธอได้ถึงว่าจะเป็นประชามติอีหยังก็อย่ามันยังบ่สอดคล้องเธอก็ต้องได้เว้าว่ากันขึ้นใหม่อีกก็ลองเสนอกันเบิ่งเนาะเพราะว่าการพัฒนาในตัวหน้าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหลายขึ้นนะคือเส้นทางอยู่ข้างวิทยุเฮานี่เน
6: า
7: ะเพิ่นมาแต้มเป็นบอนจอดรถให้เป็นแต้มใส่เบื้องของวิทยุเนาะและอีกเบื้องนึงหั่นอาจเป็นเบื้องศึกษาเนาะเป็นบ่ได้แต้มเส้นไซให้จอดแต่ว่ามาสังเกตตัวจริงการจอดรถผัดจอดทั้ง2ฝากคือเก่าทั้งฝากวิทยุที่เป็นบอนแต้มอยู่แล้วแล้วก็ฝากเบื้องศึกษาที่บ่ได้แต้มก็จอดคือเก่า
6: จ
7: อดเต็ม2ฝากทางคือเก่าและบัดนี้เส้นทางแคบอยู่แล้วรถก็แม่นสวนทางกันบ่ได
6: ้
7: ผ่านมาก็แม่นมีความสับสนย้อนว่าหยังเส้นแบ่งกลางทางมี2เส้นหลายคนก็ว่าสิเอาเส้นใดกันแท้มันมี2เส้นเนาะเพิ่นก็มาเพิ่นก็มีการมาลึบออกเส้นหนึ่งเอาสีดำมาแต้มใส่หมายความเพิ่นลึบออกไปแล้วเด้อเหลือแต่เส้นเหลืองคือเก่าอยู่กลางทางบัดนี้ก็เหลือเส้นเดียวเนาะแต่ว่าเหลือเส้นเดียวก็แม่นอยู่แต่ว่าการจอดรถผัดกันยัง2ฝากคือเก่าฉะนั้นหอมเล็กหอมน้อยต่างๆก็อาจจะปัสจากบ่ได้คือกันหั่นแหละเนาะทุกคนก็แม่นคันสิเป็นไปได้ก็ร่วมกันจะตั้งปฏิบัตินำกันหั่นแหละเน
6: า
7: ะ
6: เจ้าเพิ่นเฮ็ดออกมานั้นดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าผ่านมามันก็บ่ได้มีเด้บอกให้จอดรถมีรายการสังเกตเบิ่งอยู่เขตเมืองจันทบุรีแถวๆของการของเพิ่นเฮานี่นะวิธ
7: ี
6: กระแสเสียงเฮงซะแล้วหรือว่าตั้งแต่พุ่นแหละไฟอำนาจสายลมมา
7: เจ้าม
6: ันจะมีเป็นบอกให้รถใหญ่ได้จอดแต่ว่าผู้จอดนั้นจอดตามบอกแดบ่จอดตามบอกแดจังซี่ก็มี
7: เจ้าย
6: ังเฮ็ดแบบคือเก่าแบบว่าความเรื่องเคยคือเก่าก็เฮ็ดคือเก่า
7: เจ้าเนาะอันนี้พ่อก็ฝากไว้แล้วก็อนาเพ็ญทางพันธุอัมพรเพิ่นอัปเดต ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุประจำวันที่27 สิงหาคม 2016เฉพาะเมืองไซเศรษฐาเน
6: า
7: ะเฉพาะวันที่27หั่นมีอยู่2ลายลายที่1เวลา 14:50 นมีรถกระบะวีโก้ต่ำกับรถจั๊กอยู่ข้างประตูไซพาหนะหันเปเพเล็กน้อย2คันและคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนคู่กรณีเพิ่นตกลงกันเองได้อยู่สถานที่หั่นเน
6: า
7: ะ
6: เจ้าอันนี้ก็คือเฉพาะเมืองไซเศรษฐา
7: แล้วก็กรณีที่2เวลา 1:25 นซึ่งมันเป็นวันที่28ละเนาะ
6: มัน
7: เป็นเช้ามืดวันที่28ละมีรถกระบะต่ำกับกระบะอยู่สี่แยกไฟแดงหนองเนียงพาหนะเปเพสมควร2คันอันนี้แม่นเพิ่นได้เข้าเลขที่ดำเนินตามขั้นตอน
6: เจ้า27เนาะเฉพาะเมืองไซเศรษฐา
7: เจ้า
6: วันนี้รายละเอียดของทั่วประเทศ
7: ทั่วประเทศเน
6: า
7: ะ
6: ทั่วประเทศจะห่วนขึ้นไปตั้งแต่24เพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเฮายังบ่ได้รายงาน
7: เนาะบ่ได้เจ้า
6: เอาวันที่24ก่อน24สิงหาคมนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น20หลายพาหนะเปเพ36คันเปเพเล็กน้อย23สมควร12ใส่กันบ่ได้1คนได้5บาดเจ็บในแมน26คนบาดเจ็บเล็กน้อย15สมควร10สาหัส1เสียชีวิต2ในวันที่24แขวงที่เกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังมีนครเวียงจันทน์เนาะ4หลายหลวงน้ำท้า3หลวงพระบาง2แขวงเวียงจันทน์2จับประสักสองพงศรี1ขมวน1สวรรณเขต1สวรรณเขตสารวัน1เสกองนี้1อัตปือ1เขตสามเหลี่ยมคำใน1เสีย12คนเป็นรถจักรล้มเอง
7: เจ้ามาบัดนี้วันที่25ท่านผู้ฟังทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด9หลายพาหนะเปเพ16คันเปเพเล็กหน่อย5เปเพสมควร10ใส่กันบ่ได้1คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมี16คนบาดเจ็บเล็กหน่อย8สมควร5สาหัส3เสียชีวิต2คนท่านผู้ฟังสำหรับแขวงที่ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุแม่นนครหลวงเวียงจันทน์2แขวงเวียงจันทน์2หัวพัน1บริคำไซ1เสียชีวิตแมนกรณีรถจักรต่ำรถยนต์แขวงคำมวนจำปาซักแขวงละ1แต่ว่าจำปาซักนี่เสียชีวิตแมนรถจักรต่ำกับรถจักรเสียกล่องกัน1เนาะอันนี้แมนตัวเลขวันที่25
6: 25มาต่อวันที่26มิดละกันวันที่26นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น10 11หลายพาหนะเปเพแมน26คันเปเพเล็กน้อยนี่12สมควร13ใส่กันบ่ได้1คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่20คนบาดเจ็บเล็กน้อย11สมควร8สาหัส1บ่มีผู้เสียชีวิตในวันที่26แขวงที่เกิดอุบัติเหตุการรวมมีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะ2รายหัวพันนี่2หลวงน้ำท่า1บ่อแก้ว1สัญญาบุรี1แขวงเวียงจันทน์1แล้วก็บริคำไซนี่1สวรรณเขต1จำปาสัก1ท่านผู้ฟัง
7: เจ้าอันนี้ก็แม่นตัวเลขทั่วประเทศเนาะที่พวกเขาอัปเดตซูมินและการท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันสำหรับตัวเลขอาจจะเป็นวันที่27 28 29 30เนี่ยอาจจะเป็นในอาทิตย์ต่อไปเนาะ
6: เจ้า
7: คอยจะมาแจ้งมินและการได้รับฟังน้ำกันอีกเทื่อนึงตอนนี้เวลาของทางรายการยับจ้อมอเข้ามาแล้วเนาะขอบใจมินและการหลายๆที่ให้เกียรติรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้กับวันศุกร์และพวกเขา2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการอาทิตย์นี้มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย
6: ์
7: เนาะอีกผู้แลเนาะประมาณ2อาทิตย์เนาะจังค่อยซีหมุนเวียนกลับมาพบกับพวกเขา2คนอีกฉะนั้นมื้อนี้พวกเขา2คนเนาะขอให้มีรายการให้ผู้ฟังทุกท่านเดินทางขับขี่กันด้วยความปลอดภัยพร้อมด้วยทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยหมดทุกคนมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
6: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงองค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมเปิดกว้างประจำ6เดือนต้นปีเพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างในโอกาสนี้ท่านวงเพชรสุขวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้รายงานความคืบหน้าของบรรดาโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาระยะปี2024-2031ซึ่งมีทั้งหมด6โครงการรวมความยาว15กิโลเมตรกว่ามูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,184 ตื้อกว่ากีบฮอดเดือนมิถุนาปีนี้โครงการดังกล่าวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เฉลี่ย 19% ของแผนการรวมสำหรับความคืบหน้าใน6จุดใหญ่มีดังนี้จุดมีไฟสว่างป่าอ้อยเมืองห้วยทรายความยาว 3,692 เมตรมูลค่า350ตื้อกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% แล้วทางปากทาหาพาอุดม7จุดความยาว 1,000 กว่าเมตรมูลค่า45ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% ช่วงดันทินดอนสวรรค์ระยะ3ความยาว 2,669 เมตรมูลค่า144ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 25% ระยะดันทินความยาว 3,300 เมตรมูลค่า88ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 16% จุดความมิตรภาพ4ด่านถิ่นความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 265 ตื้อกีบคืบหน้าแล้ว 6% จุดความมิตรภาพ4ด่านถิ่นความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 290 ตื้อกีบคืบหน้าแล้ว 5% นอกนี้หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงล่างอื่นๆเป็นต้นโครงการปูทางยางส่งสั้นช่วงห้วยทรายปากทายาว53กิโลเมตรมูลค่า318ตื้อกีบคืบหน้า30% ช่วงปากทาผาอุดมยาว30กว่ากิโลเมตรมูลค่า253ตื้อกีบคืบหน้าตามสัญญาใหม่61กว่าส่วนห้อยโครงการแก้ไขความทุกข์ยากวันปุงน้ำยุงเมืองเมืองยาว38กิโลเมตรมูลค่า261ตื้อกีบคืบหน้า11กว่าส่วนห้อยโครงการทาเรือและคลองเดินเรือปี2025-2029โครงการอนามัยคลองเดินเรือแม่น้ำโขงล้านสางตอนเหนือบ้านดอนมูลสายเด่นลาวเมียนมายาว 3,200 เมตรมูลค่า 475,800 ดอลลาร์สหรัฐเทื่อนสวยเหลือบัวสำละจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืบหน้า35กว่าส่วนห้อยท่าเรือประเวณีบ้านดันทินมุนคาเก้าตื้อกีบทิศทางแผนการในตัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วจะเพิ่มความเอาใจใส่ติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เนาะท่ามกลางบรรยากาศในท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้พบพ่อกับมิตรรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆมาฝากมีรายการทางใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมเด้อเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบอมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันศุกร์แล้วเนาะมื้อนี้กงกับวันที่28เดือนสิงหาคม2026หับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ต้นน้ำมีรายการทางใดที่รับฟังรายการอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์บ่ว่าจะรับฟังสองทางใดก็ขอส่งกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนก็แล้วกันซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อท้ายๆอาทิตย์แล้วเนาะบางคนนี่ก็เตรียมแผนการเดินทางแน่ในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นมื้อพักผ่อนไปเล่นไปเที่ยวขึ้นไปเหนือลงไปใต้บางคนนี่ก็นำไส้เส้นทางหลายๆจุดเนาะเส้นทางเหนือแน่ทางใต้แน่บางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวบางท่านนี่ก็ขับขี่รถโดยสารอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของทุกคนแต่ว่าการเดินทางกันไปกันมาฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยของให้ทุกคนนั้นขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสภาพอากาศนี้เอาแนวนอนบ่ได้มีรายการคือเมื่อวานนี้เนาะอยู่ทั้งบริเวณห้องทรงก็มีฝนตกลงมารู้สึกว่าอากาศนี้บางคนอยู่เบิ่งคือว่าท้องฟ้าแจ้งแล้วก็อากาศ

ำคัญก็คือระยะนี้ท่านผู้ฟังต้องได้มันเบิ่งสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะก็คือจุดใดที่ว่ามันหกมันเหือ้ออย่างมันขึ้นสูงหลายก็ต้องได้อนามัยได้กวดได้ปัดทางออกเนาะมิตรการและสำคัญเบิ่งองค์น้ำแอ่งน้ำถ้าว่าเฮือนใดที่มีองค์น้ำแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเด้อปิดฝาภาชนะทุกครั้งหลังจากที่ใส่แล้วเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงลายไปใครใส่นอกจากนั้นเวลาเฮานอนก็ต้องนอนในมุ้งเด้อมิตรการเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็แนะนำกันเข้ามาได้มิตรายการบอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้วันศุกร์ศุกร์หันษานำเอาความเปิกปานมวลซื่นนำเอาเสียงเพลงมาเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนให้มิตรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าบรรยากาศตอนต้นรายการจะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้คุณลูนางอัวฟังตอนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: ล้วกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้คุณลูนางอ้วนเนาะฝากตอนมีรายการทุกคนก็แล้วกันอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกาโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งโดยเฉพาะเขตพื้นที่เสี่ยงที่น้ำท่วมสุหรือว่าดินเจือนสำหรับเขตพื้นที่เสี่ยงนี้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นทั้งแขวงพงศาลีทั้งเมืองบุญเหนือเมืองใหม่เมืองยอดอู่เมืองพงศาลีเมืองสำพันธ์และเมืองขวส่วนวายุทางภาคใต้นี่ก็จะเป็นทั้งแขวงจำปาสักเนาะทั้งเมืองบาดเจียงเจริญสุขและก็เมืองโพนทองเมืองปทุมพรเมืองปากซองและก็ยังมีทั้งแขวงอัตปือซึ่งอยู่ในเขตเมืองภูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซถือว่า3แขวงนี้ท่านผู้ฟังอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงและนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งแขวงเสียงขวงแขวงหัวพันแขวงหลวงพะบางแขวงหลวงน้ำท้าแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซแขวงไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไซแขวงขมวนนี่คือ13แขวงท่านผู้ฟังที่มีความเสี่ยงเนาะน้ำท่วมสุดินเจือนดังนั้นจึงแจ้งเตือนพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทางองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจะตั้งทุกภาคส่วนเนาะในขอบเขตพื้นที่เสี่ยงนี้จงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักที่อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุมีดินเจือนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศและระดับน้ำจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องแน่นอนและเนาะมีรายการสภาพอากาศโดยเฉพาะทางใดที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือแดภาคใต้แดขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะเหือนใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องได้มัดเมี้ยนเนาะไปไว้บนที่ปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นทว่าเหือนใดที่อยู่ใกล้เขตแคมป์สายแม่น้ำต่างขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ21นาทีเนาะฮับสายนามัยอยู่ตอนนี้สบายดีเจ้าสบายดีบ่าวแสงเพชรเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
1: ฟังเพลงกันนะฮะสวรรค์แดนฮักเจอของกันแหละอู่แก้วซีวง
0: สวรรค์แดนฮักหมอ
1: เดย
0: เจ้าเจ้าอ่ะหมอไปทั้งไทยโบ
1: ไม่จะนั่งลงมาแล้วก็ชลีอาจจะปื้แล้วก็จะถึงไม่ได้คนแถมแล้วก็เจ้าเจ๊กี้แล้วก็บาร์โลแบงแล้วก็บาร์บุญโตแล้วก็บาร์เล่
0: เจ้า
1: เจ้าไม่ดีฟังในโดยเลยก็ถึงที่มีชีวิตด้วยเลยมาต้อนก็จะเรียกกับพ่อให้เอ้ยเป็นแนวก็อย่างเงี้ยเลย
0: เจ้า
1: แทนว่าจานเนี่ยนะเอ้ยเป็นคนมากเนาะ
0: โอ้เจ้า
1: เดี๋ยวไม่ได้อากาศแทนจานนี่เลย
0: อ๋อเมื่อนี้ท้องฟ้ากับสิเป็นคึ้มๆแดเจ้ายี่ทั้งพุ่นได้เป็นแล้วไหน
1: ยี่ทั้งพุ่นอากาศจะหมายเจอเมื่อนี้ฝนน้อยเมื่อนี้นะ
0: อืมยังฝนตกอยู่เนาะ
1: เออจะว่าผมนี่เองตอนเลิกจะว่าเมื่อวานประมาณ3ทีมโมงแรงอ่ะ
0: อืมเอาเบิ่งแยงตนเองเด้อรักษาสุขภาพ
1: เ
0: จ้าขอบใจเด้อสุขดีสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะสวรรค์แดนฮักเสียงเพลงนี้ก็บ่ได้ฟังโดนเดินละขอบใจเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาเพราะว่าหลายคนนี่ก็หับฟังอยู่เนาะบางคนนี่ก็จะหับฟังเป็นเสียงเพลงเป็นเพลงเก่าแดฟังแล้วก็หวนคืนคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆเนาะบางคนนี่ก็จะปากเป็นเพลงแบบลูกทุ่งแน่ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาการยินดีต้อนรับทุกคนเนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้สบายดี
1: สบายดีลูก
0: เจ้าสบายดีไหมคำ
1: วันนี้เพี้ยนขอโถงหมาแต่ครับขึ้นไปบ้าน
0: อ๋อไปวัดเจ้าเจ้า
1: เอาบุญมาต้นในคำทำงู
0: เออได้บุญหลายแล้วเด้เนาะไปวัดแต่เช้
1: า
0: เจ้าเจ้
1: า
0: เจ้า
1: แล้วก็ไปทำข้าวเตียนเพิ่น
0: เออ
1: จันทร์บุญและเพิ่นเช้า
0: เจ้าเจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างเนาะ
1: เพลงอันบ่กล้าพาไผแดงเด้อ
0: บ่กล้าฟ้าไผแดงเนาะเจ้า
1: ดาวแดงดาวดินทิ้งจันทร์
0: เจ้าเจ้าม
1: ีดิติบลุ
0: โดยมีเด้อ
1: เจ้าเอาขอพากเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พากเธอเมนมณีลานาเพลงกับพรลินทองฝนเข่งเด้อ
0: เจ้า
1: แม่พรพ่อพรแม่ไผ่
0: เจ้า
1: พ่อเชิงแก้วแล้วก็แม่วันชัยเนื้อแม่
0: ทางใดเนาะ
1: แม่อันนั้นเสียงสอนเอ่ยล
0: ือโอ้แม่เลี้ยงสอนเนาะเจ้าเจ้า
1: เลี้ยง
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกคำเล็กมือเฟือง
0: เจ้า
1: แล้วจ้าลูกชายผิดออดบ้านบัวน้องจ้าเจ้าผิดมณีคงค่า
0: เจ้าเจ้า
1: พร้อมเด้อ
0: เจ้า
1: ลูกผู้คำอ้ายผู้มีสาวเพลงนนแก้ว
0: เจ้า
1: ลูกชายสมมิตรน้องก็ลุ่มกันมุกนี่กับลูกชายสมมิตร
0: อ๋อเจ้า
1: เด้อลูกชายเด้อในคำเข้าก้อนละแล้วแม่จันทรากับพ่ออึ้งดันช้าง
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกชายชนพร้อม
0: เจ้า
1: ก็กับแม่ไทยอีบันนี่ลุงผู้ขับไอ้ผู้มีเอ้ยเจ้าโคตรใหญ่นี่ลุง
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าแล้วก็พี่เชษพี่เชษผู้ไปใช้บาทเลย
0: เจ้าม
1: าคาดกันเด้อจะได้บุญหลายๆเด้ออื
0: มเจ้าม
1: าคาดในคำช้างงู
0: อืมเจ้า
1: ขอบมาเพิ่นว่าเฝ้าเอาบุญมาพา
0: เออไปใส่บาตรแต่เช้าเนาะขอให้ได้บุญค่ำน้ําสู่เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะขอบใจแม่ค่ำ
1: เจ้า
0: เจ้าสุขดีอยู่ดีมีแฮงเด้อเจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจสุดกันลูก
0: เจ้าสุขดีเนาะขอบใจทั้งแม่ค่ำเด้อผู้คนใจทั้งพ่อทองเนาะกำลังหับฟังรายการอยู่ส่วนว่าพ่อทองนี่เพิ่นก็ไปเอาบุญตั้งแต่เศร้าๆมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันสินใหญ่ได้ท่านผู้ฟัง15คำพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าไปใส่บาตรหยาดน้ำในมื้อนี้เนาะก็ขอให้สุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนเด้อจะฮับตื่มนึงสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปฮับฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
1: โดยสบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงกันเด้อคนสุขคนงามเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะ
1: แฟนบอสัดเจน
0: แฟนบอสัดเจนเจ้า
1: แม่แหละ
0: เจ้าฝากไปทางใด
1: บ
0: ่สาวแพงบ่นี่เจ้าเจ้าเจ้าเซนเลย
1: ถ้าไปสั่งส้มปนหน่อยเด้
0: เจ้า
1: วันมึงเพือง
0: เจ้า
1: สาวพิงบางเวียงสาวแพงนุ่นแก้ว
0: เจ้า
1: ตาแม่หน้าตาเนี่ยเด้อแม่คำนาเรียนกี่เด้
0: เจ้าเจ้า
1: ผู้คำมาคำเล็กผัวซุย
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายพิเศษคนงามงามหน้าใหม่เด
0: ้อขอบใจหลายๆเด้อ
1: โดย
0: เจ้าสุขดีเจ้าเจ้าขอบใจบ้าสอนเจ้าเจ้าสุขดีอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบใจทางบ้าสอนเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองวังเวียงเนาะขอยเวียงจันทแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาแฟนบอสัดเจนเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้ฝากไปให้สาวแพงเด้อมิตรรายการท่านใดเด้ที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่อยากแนะนำเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกันเข้ามากากิ้งก้างกันเข้ามาหาต้นน้ำได้เนาะ0305787052ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะจากพอคำเล็กแนะนำกันเข้ามางามเมืองลาวในเด้อเพิ่นว่าฝั่งให้ทั้งทีมงานเมมานิลาเมจันทลาเมบัวเพียนเมเพ็งเบาสอนทั้งเบาเล่เมคำเสาแพงเมวันเมืองเฟืองในเด้อและผู้ใดที่ว่าบ่ได้เอ่ยชื่อกับฝั่งให้ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเนาะตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนงาม

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเสี่ยวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างความสุขให้กับรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพในที่เวียกงานอยู่เนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางคนนี่ก็ค้าขายแด่ท่านผู้ฟังทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองนี่ก็ขอให้ดุลวงไปด้วยดีเนาะประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและก็มาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางตนน้ำเองก็ได้น้ำเอาสารานาฮูมาฝากมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินส่งผลต่อการนอนได้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่อาจจะยังบ่ฮู้เนาะว่าอาหารที่เฮากินไปในแต่ละมื้อนี้สามารถส่งผลต่อการนอนหลับของเฮาได้หากว่าท่านที่เป็นคนที่นอนหลับยากท่านผู้ฟังหรือว่าต้องใช้เวลาโดนๆจึงนอนหลับเนาะแล้วก็บ่ว่าจะเป็นการหลีกเว้นการกินอาหารบางอย่างนี่ก็อาจจะช่วยให้การนอนหลับของเฮานี่ดีขึ้นฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะวิธีกินอาหารนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่กินแล้วนอนทันทีเนาะหลังจากที่ว่าเฮากินอาหารแล้วทางกายนี่ก็ต้องการต้องใช้เวลาย่อยอาหารประมาณ2ชั่วโมงอย่างน้อยดังนั้นหากว่าท่านใดที่นอนในขณะที่ท้องกำลังย่อยอาหารอาจจะเห็นให้เกิดอาการยึงท้องนอนบ่หลับนอนบ่สบายตนโตแดและสำหรับท่านใดที่ว่ากินอาหารรสชาติที่ว่าเค็มขุ่นจนเกินไปบางคนนี่ก็มากินเผ็ดๆเนาะเผ็ดๆแดเค็มๆแดแบบนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าอาจจะเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกจุกแน่นท้องเกิดความรู้สึกแบบว่าอึดอัดเฮ็ดให้รบกวนเวลานอนได้และนอกจากนี้ก็คือการบริโภคน้ำตาลจนหลายเกินไปบ่ว่าจะเป็นข้าวหนมหวานหรือว่าเครื่องดื่มหวานๆนี่ท่านผู้ฟังบางคนนี่เนาะอาจจะอิดเมื่อยแต่ถ้าว่าได้กินอย่างหวานๆเย็นๆนี่รู้สึกว่าห่างกายนี่จะมีความห่าวหันขึ้นแล้วก็มีความสดชื่นขึ้นแต่ฮู้หรือบ่ว่าถ้าเฮาบริโภคในปริมาณที่ว่าหลายเกินไปนี่อาจจะเฮ็ดให้ต้องตื่นก็คือเที่ยวเข้าห้องน้ำในยามกลางค่ำกลางคืนเนาะและนี่อาจจะเป็นเวลาในการรบกวนการนอนนี่แหละมีรายการการกินอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเรื่องการกินนี้พวกเราก็ห้ามกันบ่ได้แต่ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมเลือกกินอาหารดีที่มีคุณประโยชน์กินอาหารให้ครบ5หมู่เนาะนี่คือสารานุฮู้จากทางรายการพวกเรานำมาฝากบรรดาทานสำหรับทานใดที่ว่ามีพฤติกรรมในการกินโดยที่บ่คำนึงเบิ่งสุขภาพทางกายอาจจะส่งผลได้เด้อมีรายการต่อการหลับการนอนเนาะถ้าว่าทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วอยู่ในข้อใดก็ลองปรับเปลี่ยนเบิ่งมีรายการบางที่นี่เฮาปรับเปลี่ยนได้เนาะจากที่ว่าเฮากินหวานหลายเกินไปเนาะก็ลองลดพรๆลงมามื้อละหน่อยลองเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะได้รับผลดีแน่นอนเนาะในแต่ละมื้อต้นน้ำเองก็จะนำเอาสารานาฮูสิ่งดีๆมาฝากก็มีหลายๆหัวข้อมีรายการที่อยากแนะนำให้มีรายการได้รับฟังซึ่งก็ได้นำเอาสลับสเปียนกันไปเนาะเลยว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าสนใจอยากฮู้สารานาฮูในเรื่องใดก็สามารถฝากไว้ได้เด้อฝากเป็นทางข้อความมาได้เนาะหรือว่าอยากแนะนำให้ต้นน้ำเอาสารานาฮูเกี่ยวกับตัวนี้จังสิมาว่าเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องการรักษาสุขภาพการบริโภคอาหารได้เป็นแนวใดการออกกำลังกายแบบนี้ท่านผู้ฟังแน่นอนละเนาะสารานาฮูก็มีเรื่องราวดีๆบางคนนี่ก็ได้รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติได้รับผลดีเนาะหลายคนก็ตอบรับมาตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:43 นาทีบางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่ไหนตอนนี้ครับฟังวิทยุไปนำขับขี่รถไปพร้อมเนาะนำไซส์เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อ0305787052ครับสายนาไม้สบายดีเจ้าสบายดีสาวแพง
1: รถกระจกแดดเ แล้วที่ฝน
0: บ่ทันได้ตกเถื่อไงทางพุ่นฝนตกบ
1: ่บ่ฝนตก
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: แล้วก็ฟังเพลงได้แล้ว
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้
1: อเพลงเตอร์ที่แรงค่ะ
0: เจ้าเจ้าถ้าบ่มีเด้อเอ้ยสำฮองไว้เพลงอื่นบ
1: ่เออถ้าบ่มีแล้วมีแฟนตำรวจก็ได
0: ้มีแฟนตำรวจมีแท้บ่น้อนี่เจ้าเอาฝากไปทางไหนบ
1: ่จะมาไปเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: มาไปลงพรุ่งนี้ประกันนาเรียนเด้อ
0: เจ้า
1: บังเกิดทำเรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกเมืองแม่
0: เจ้าเจ้า
1: ตาบอดเด้อ
0: เจ้า
1: ตาน้ำเตืองไอ้อัดตัวสะอาด
0: เจ้าเจ้า
1: สำพงตาหนัง
0: เจ้า
1: วาดวาดบ้านเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ประจุเสียงทุกตาเอิ้นยังไอ้อันอะไรสมิดหรือว่าสมิดล่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เข้ามาแล้วหัน
0: เจ้าเข้ามาแล้วเจ้า
1: ประจุเสียงทุกตาที่เจ๊น้องตาลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: เ
0: จ้าเซ็นกันเอื้อยอยู่ดีมีแหง
1: สบายดี
0: เจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวแพงเด้อบ้านนนแก้วติดตามรับฟังรายการเสมอกับบ่ได้ยินเสียงทั้งพ่อแม่ดุลละเนาะทั้งแม่จันทราในทั้งพ่ออึงแดงคู่ขวัญใจเนาะทั้งบ้านดันสร้างคือมิตรเด้ติดตามรับฟังรายการต้นน้ำอยู่บ่เนาะกินกลางยกสายโทรหาต้นน้ำในเด้อฝากความคิดฮอดคิดถึงเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งแม่เวียงสอนแดทั้งเบาเล่นแดเนาะทั้งเบาใส่โซนพร้อมก็มีมิตรเล็กๆมิตรเล็กกันหลายๆคนบางคนนี่ก็ว่าโอ้โทรหาต้นน้ำนี่ยากยากโทรปกติจากเถื่อก็ต้องขออภัยมิตรเล็กกันเด้อถ้าว่าโทรเข้าเบอร์ห้องทรงยากก็ขอให้โทรใหม่เนาะมีรายการสื่อสนไปน้ำกันเพราะเบอร์ห้องทรงนี้ก็มีเพียงแต่เบอร์เดียว0305787052ตอนนี้พวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเสียงเพลงนี้จากแม่คำเนาะแนะนำกันเข้ามาฝากต้อนให้มีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่บอกาฟ้าไผฟ้าไฟแดงเนาะขออภัยมีรายการเด้อรู้สึกว่าต้นน้ำนี้เว้าหลายเกินไปแล้วเนาะอาจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

แฟนบอสัดเจนเนาะมวนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการขอบใจเด้อทางบอสอนทางเมืองวังเวียงแนะนำกันเข้ามาอะไรได้เสียงเพลงเนาะทีต้นน้ำเองทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังเนาะฝากความคิดฮอดคิดถึงเส้นเก่าเส้นเคยบางคนมาติดตามรับฟังซุมื้ออยู่เด้อบางเทื่อนี้ก็บ่ได้เท่าเขาหอมรายการก็ยังรับฟังรายการตลอดก็ขอบใจมิรายการหลายๆเด้อเดินๆนี้ก็โทรหาต้นน้ำเด้อเนาะและพิเศษก็ขอบใจทั้งพ่ออึ้งเด้อขวัญใจทั้งแม่จันทรากำลังรับฟังรายการอยู่เพิ่นว่าโทรมาในระยะสุดท้ายของทางรายการแดโทรก็เอายากแดน้อยหนึ่งเพิ่นว่าก็ขอบใจทั้งพ่ออึ้งหลายๆเด้อที่ติดตามรับฟังสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วซึ่งระยะนี้น้องก็ฝากไว้เติมเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนท่านผู้ฟังต้นน้ำอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับเส้นทางที่สะดวกสบายท่านผู้ฟังนั่นก็คือเป็นโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยเนาะซึ่งเส้นทางนี้ท่านผู้ฟังตั้งอยู่ทั้งเขตบ้านห่วยหงเนาะมิดรายการเซิงในจุดนี้กะทำเลดีดีอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เลเด็กแน่ใกล้ห้องหมอห้อยหาสิบเตียงแน่แล้วก็ใกล้ตลาดน้ำอีกท่านผู้ฟังเซิงเส้นทางนี้กะไปมามีความสะดวกสบายพื้นฐานโค้งรางนี่กะครบสุดเนาะบ่ว่าจะเป็นทางไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับทานใดที่ว่าต้องการดินปลูกสร้างท่านผู้ฟังอยู่ในบริเวณตัวเมืองเนาะอยู่ทางเขตบ้านห้วยหงท่านผู้ฟังราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตันแมตเตอร์สามารถจ่ายก่อน30ส่วนห้อยหรือว่า 30% หรือว่าจะจ่ายพรในระยะ2ปีเนาะโดยที่บ่มีดอกเบี้ยและนอกจากนั้นเนาะทำสำหรับทานใดที่ว่าจ่ายสดก็จะได้รับส่วนลดทันที10ส่วนห้อยหรือ 10%และบัดนี้มาฟังทางเลือกที่2บางคนนี่ก็ต้องการดินสวนเนาะอยากไว้ซื้อไว้เป็นบ่อนพักผ่อนไปขุดหนองปู่หนองป่าแบบนี้ท้ายอาทิตย์ไปพักไปผ่อนทำเลนี่ก็ดีดีท่านผู้ฟังอยู่บ่ใกล้บ่ไกลเนาะเป็นโครงการดินจัดสรรอยู่ทางเขตบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์แน่นอนล่ะมีรายการบางคนนี่มาอยู่ในตัวเมืองหลายแล้วอยากออกไปพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศทางธรรมชาติแดไปเบิ่งได้เด้อท่านผู้ฟังเป็นโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีเนาะตั้งอยู่บ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีเส้นทางนี้ก็มีความสะดวกสบายเนาะเป็นเส้นทางปู่ยางทางใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรพุ่นล่ะก็มีไฟฟ้าสะดวกสบายเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก็เพียงแต่ง่ายๆท่านผู้ฟังสามารถจ่ายก่อนเพียงแต่5ล้านกีบหรือว่าจะจ่ายพรเป็นเดือนก็ได้เนาะผ่อนยาวถึง5ปีท่านผู้ฟังจะตกอยู่เดือนหนึ่งกับประมาณล้านปลายกีบนี่ล่ะซึ่งโครงการนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็จะได้มีการออกใบตาดินให้เนาะโดยที่บ่ได้เสียเงินเพิ่มอีกจ้างกีบและนอกจากนี้พิเศษเด้อสำหรับ10คนทำอิฐเนาะที่ว่าจองตอนนี้ก็จะได้รับของแถมหลายๆอย่างและนอกจากนั้นทางโครงการเพิ่นเองเพิ่นก็ได้มีการเจาะน้ำบาดาลให้และล่าโดยที่บ่ได้เสียค่าใดๆโอกาสดีๆแบบนี้มีจำกัดเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นมอบให้แต่10คนทำอิฐเนาะสามารถโทรปรึกษาได้เติมที่020-585833เนาะก็คือ020-585833ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงนี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการนี้บืดเดียวเนาะเดียวเบิ่งมงเบิ่งเวลาก็ต้องขอลามีรายการทุกคนขอบใจอีกทีนึงเด้อกับพ่อแม่ๆที่ติดตามรับฟังเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันกายาเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันแต่ว่าปิดท้ายนี้ฝากไปทางพ่ออึ้งบ้านดัดสร้างเด้อกับบ่าวเสื้อขาวสาวเสื้อดำฝากไปปิดท้ายรายการเนาะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกับได้ไหมในมืออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วงไว้ท่านเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียดยุทธสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซี่นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียดงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียดงานป้องกันชาติป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้สิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านค้ำผาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
3: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้แก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมความพร้อมด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางการจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดียี่พรพันขยายมติ 3-4 ทับสพศว่าโดยการรับรองวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสูงของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติท้ายปี
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่านายกรัฐมนตรีเน้นลักให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทควบรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแขนงการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแรงและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมุนค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสริมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายหับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ็นไอ้ดำขี้ลีเดี๋ยวเฝ้าขี่ข้าไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพายลอยเดี๋ยวเฝ้าพายข้าเว้นบัดว่าข้าขาแก่งดำขรวยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดทอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดทอดคิดถึงโคซุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพลงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 5787052 5787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7ของเฮาในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโคซกพี่อยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เจ้า
0: เดือน12จะได้นี่มันเดือน9แล้ว
1: โดยทะน้อยหนาวลมเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: กวอ
1: น
0: ขอ
1: ค
0: ํา
1: ค
0: ิ
1: ด
0: ก
1: ระ วง
0: ได้ๆๆๆเจ้าจะ
1: มา
0: จ
1: ับคําเพลงก็แม่เป็นวงเรียงมันเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็ต้องฟังมันคํามันหมานเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีก็เข้ามานะมิตรรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันแล้วได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนเหมือนจักแอดซั่งธรรมดาเผาไหมไวสมมึงสมวงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้ดิขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน์รายการเฮาขอบใจทางห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเลวาดสาวโมคนงามคิวกงปานบุงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซกความสุขโชคดีจูบเกิดในเกทานผู้สมไซกับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดๆพี่น้องเงยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สี่แยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการทางบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ๊จอยว่าซั่นนะหุกดีเนาะผักส่วนที่ผิวพันธุ์บ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็มันอยากได้สบู่ของเจ๊จอยไปอาบน้ำไปหุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาพันโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับคัดผิวเพิ่นนี่แหละมันเกี่ยวกับเรื่องของผิวพันธุ์สครับคัดผิวสูตรกาแฟสูตรน้ำตาลเด็กก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะ แล้วก็ครอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองเรียกว่าสาวเองคนงามเพิ่นนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของลองเล็ดพวกเฮากับพอพันสอบถามแล้วก็ขี่รถทีไปเอาอยู่ห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายอย่ามองลองเล็ดทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอายุทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักกะลาดใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการพวกเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติ

0: ความยิ่งใหญ่เห็นวันนี้ได้ก็ย้อนมีเมีย
1: มีเมียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกำโอ้ยโศกไห้แล้วไปจัดคิดหลายยามันถอดเนาะ

ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุข

0: ภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนตัวสติกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เด้อนี่นะกล้องที่4ได้เป็นว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆฝ่ายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้บ่เท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ฮะต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไผ1บทเพลงมวนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมจสมบูรณ์ตําแซ่บพิริการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีเมจหั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ดีเจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังนะอีเมจสมบูรณ์เด้อมิตรรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงหุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตำนะทั้งตำคกน้อยคกใหญ่ตำเนี่ยใดก็มีปัดมีรายการฮะแต่ว่าหากค่อยๆเข้าไปในพวกกล้องตารางแล้วอยากตำก็ตำเอาคือเฮือนแล้วก็เวียนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตำเอาแต่ข้างเฮือนอีเม่นี่ว่าซั่นข้างเฮือนอีเม่มันตำว่าซั่นเด้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆเด้สั่งตำปูม้าไปตำใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อนเอ้ยไปหาเพิ่นที่แม่สมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าซั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงเด้ออาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆแด้อาจารย์คําสวัสดิ์สิงห์นําสิงห์นําบุตรว่าซั่นน่ะเพิ่นเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าซั่นเออได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้แม่ดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่ขันตีแม่ดมแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าซั่นนะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่เจิงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์เนาะทีมงานเซียวคิงเพิ่นตักส่วนได้เคยกินสุกกินดิบผ่านฮ้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตํามาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าซั่นดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักมวนเด้อแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะแล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนั้นเฟซบุ๊กโคสุกน้ำแดงมาและได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งท่านนางพิมพ์มาสอนหรือว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเล็กเครื่องใหญ่บ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินสีเสียงใหม่นะขอบใจทั้งนั้นน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค่านขายถูดอกไม้เดอร์ปุ้มเปื่อยเนาะสบายดีขอให้ซื้อได้ขายมันเดอร์ต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื่อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อสวยห้านขายดอกไม้ปุ้มเปื่อยขายถึกสบายดีเจ้าจ้าสบายดีทั้งแม่มณีลาเจ้าเพลงหยังบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววองเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให้เจ้า
2: เวไทยเวเสนาตาล
3: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้บัวเพียนแม่ครับผิวเป็นเพลงวังเวียงไอ้เบา
3: เจ้า
2: เวียง
3: เจ้า
2: สาวสุดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาว
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: บริเวณเฟืองเด้อ
3: เจ้า
2: ไอ้เบาสมนิดบอกแก้วแดง
3: เจ้าแต่ว่าเพลงต่อไปอาทิตย์เป็นเพลงอันนาหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้า
2: ให้อาจารย์เรียกพวกแ
3: ค่โดย
2: อันนาไอ้บ่าวออดคุ้มสะอาดบ้านบัวหนองสาแดง
3: เจ้า
2: พอตัว MP เข้ามาเด้อบ่าวพอตัว MP ฟังแล้วน่ะเด้อ
3: พอตัว MP เจ้า
2: เอามาให้ทุกเสียงทุกสาย
3: โดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้า
2: ขอให้วาดต่อไปตลอดรายการเด้อ
3: เจ้า
2: ขอบใจสบายดี
3: โอ้ยน่ะมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่ฮักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะกันหลายๆท่านก็ถือเป็นฮักเป็นแพงกันกับโคศกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบ่อนหลายที่หลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักลานแพงนะมีอย่างพะกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอ่นตุ้งจะกินนางเข็มอยากกินพะกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายดี
3: อ้ายโอ้ยโทรจากใส่น้ำปูเบา
2: โอ้ยจากบ้านนาควายเด้อ
3: พี่น้องทางบ้านนาควายอันนี้มันตู้ดำบ่
2: น
3: ี่โอ้สบายดีตู้ดำ
2: เจ้า
3: เอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะ
2: บ่เป็นบ่เป็นหยัง
3: เจ้า
2: โ
3: อ้ยก็ย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำ
2: เพลงสวรรค์เมืองลาวเด้อ
3: สวรรค์เมืองลาว
2: นั่นแล้ว
3: เจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝากเด
3: ้อเอาฝากเลยจ้าฝากเลย
2: ฝากสู่ทุกคนฟังแล้วกันเบาผู้ไทยยินแหละ
3: เจ้า
2: ฟังเบาผู้ไทยยินทำความสุขกันเด้อ
3: เจ้าจะผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะอันยังมีสาวสูตรคนหนึ่งซื้อสาวแพงมากบ
2: ่บางทีสาวบ้านในสาระแพงคือสาระจัน
3: หน้าแพงเมื่อกี้นี
2: ่สาระแพงมาว่า
3: เจ้า
2: ตัวละยี่สิบหัวคอยก็ละ
3: เอ้ยจะไปนั่นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เข็บภูมิแค่วงเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออเจ้าโอ้กระจังสั้นละบอมเจ้าโอ้ยขน่อยเจ้าโอ้อยากโอ้ตัวนี้ต้องเป็นหลังไม้พูดเด้อเจ้าหลังมันยังได้เบอร์ผู้สาวเราจะจัดให้ดอกนะทั้งหลังไม้ก็ได้นะผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าฉันจัดให้เด้ออ่ะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิดของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนํานะโอล้มกันทั้งออนไลน์หน้าใหม่ติดตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเด้อคอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทําหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวลที่เบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นเนี่ยเกิดอาการลำคาญเกิดอาการหงุดหงิดใจห้ายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงที่มาให้นั่งฟังเพลงมันม่วนมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วม่วนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแลนนี่ผู้ใดผู้ใดเนาะอ้าว ดูแลสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิ้ลคลิกกัสกรหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นาพนักงานพวกเฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิ้ลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ใบทองนะใบทองเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ใบทองงุดงิดง่ายใจหายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านยิงก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็ภาคส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซ่องคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกเขาอูมีลูกยากต่างๆเนื้อพัวพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นฟูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะซองคอดมันล้มยกกระสับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมหลงไหลในความงามของเมียโอ้ยหักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิ้ลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แกอิเมสมบูรณ์ต่ำแซ่บบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

เหลือเจอนะกันนะใครละเหลือเจอเนี่ยเพลงนี้นะพี่พ่อนี่แม่นะกันนะ

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิช
1: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัวอ
2: ีกบ่วินแล้วเนาะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวและก็ถือว่าแสดงความดีใจนำนะอีพอยเมฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นลดพรอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโกพลัสนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นำเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพอก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอาสุภาพบ่ออนเพียบ่แข็งๆนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ร่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันตบายเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดังเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามาหมุนไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเด้อพี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาการติดตามรายการอยู่พอเป็นลูกค้าหลายเชียงขวางเฮานะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคำพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผูกูพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางเฮาก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปกก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาว่ากันไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมือใดที่บ่คือทอดล่าลูกบักนาวมวนกันจ้ะ

0: องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือคนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่ม
2: ยามหักกันนรกก็เป็นสวรรค์สิเนี่ยพนวานาปัด
1: ยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวานให้ว่าหวานเนาะอ้ายเนาะหวานได้ไปเสร็จปัญญามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมเนาะหน้าก็บ่อยากแหนมแหนมเห็นท้อเล็บดำเดี๋ยวเพิ่นสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้เนาะอิสาฉันละว่าคนเฮาหักกันบทสุดกกสุดไปหักกันครึ่งทางก็จัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจแล้วดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพ้พลาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มนะขี่รถกายก็ดีใจถ้าความหักความแพงโอ้มันเป็นสันใดเรื่องความหักนี่ได้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความหักมันมีความสุขคือหยังเงี้ยตัวมันเด้ในอีเมลเนาะ ก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพิ่นเด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าอาจงเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควยอยากได้อย่ามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเลยมีรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริเพงดอกกับใหญ่สุดนี่65,000กีบกลางแดกกับ35น้อยสุด25,000กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเฮาจะสูตรเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวิงเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำนะเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวิงเป็นเวียนมาเอาไปสูดเอากูแน่สูเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูเกรียงไข่ขึ้นน้อยหนึ่งเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเฮือนในศาลเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่ฮักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเฮาก็ยังมีเด้อโมตราผักขาวทองเนาะได้ฟังไปแล้วเนาะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆก็ติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยนะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็จิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้หานางพิมพ์สอนนางพิมพ์สอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทําธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไซนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาดลและนะมาดลและทั้งห้านนางพิมพ์สอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี่มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นแต่ไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือนควรอันเฮือนเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หั่นหมดนะมีรายการทั้งเมืองไซได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องไส้ของสอยแกมันเดินทางไปห้านนางพิมพ์สอนหันนี่ว่าห้านสาวโมกเด้อห้านสาวโมกก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกใส่ขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไว้หรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดสุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคําว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้ซั่นเออ เพิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทินก็แล้วแต่นะห้านทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้านเสาโมอันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาสาวโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้บ้านบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราหน้าที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสรีขายมันเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮา

เบิดเวลาเวลาเบิดบรรยากาศเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคิดฮอดอีพ่ออีแม่คิดฮอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคิดฮอดพ่อฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการคุศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์เนาะของทั้งห้องการลองเล็ดเพิ่นเนาะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันท่าน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจิกูพลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นหมอให้โคลินพลัสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมติน่าผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเฮาลดพรอาการสุดโทมเนาะผิวมันผิวหนังเหี่ยวย่านลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเนาะกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นเนาะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำหับประทานเป็นประจำเนาะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันโมเมนต์ได้มีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิลคลิกพญาติหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวเด้อที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจท่านสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเปิดมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาไทยขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวสหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคหงเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้ต่างนาให้คณะภาคคณะนำคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้นำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวเนื่องในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยให้การต้อนรับของสหายเหยียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวโอกาสดังกล่าวสหายวันศรีกัวมัวได้แสดงความย่องยอสมเชยและติราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ยัดได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและติราคาสูงต่อสหายเหยียนมิงเติมที่เป็นขั้วโตสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและความสามัคคีแบบพิเศษการมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเบ้ารวมเบ้าเฉพาะในคงเขตเวียกงานโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคของสองประเทศได้มีการพบพันหัวมือกันอย่างเลือกซึ่งและมีมากผลดีขึ้นเป็นเก้าเก้าพร้อมนี้ยังได้ถือเอาโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานถูกประการสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพักคณะนำของคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพักที่มาอวยพรยังได้โอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพและความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเสื่อมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้ดำเนินแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายเงียนมิงเติมยังได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นยกให้เห็นการพบพันหัวมือของสองประเทศลาวเวียดนามซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมาสองประเทศได้มีการพบพันหัวมือกันอย่างสนิทแน่นและล่วงเลิกในหลายคงเขตเวียกงานและมีผลสำเร็จเป็นเก่าๆตอนให้สหายเงียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพักคณะนำของคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพักที่มาอวยพรวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะดังกล่าวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในนาทีเวียกงานถูกประการและอวยพรให้สายพันธุ์หัวมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสั่วกาลนานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มาชิกของทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเมียนไผ่ก่อไส้ได้เพียงแต่ทานถือปุ้มสัมมโนขัวหรือบัตรประกันสังคมถูกขั้งไปหาหมอในเวลาเจ็บป่วยในกรณีบ่มีปุ้มสัมมโนขัวหรือบัตรประกันสังคมทานสามารถใช้บัตรประจำตัวใบยังยืนจากนายบ้านเอกสารที่หาหมอออกให้แล้วไปยืนให้พนักงานต้อนรับเพื่อนำใส่สิทธิ์การใช้จ่ายเวลาไปหาหมอแต่ละครั้งสำหรับการปินป่วยอยู่สุขศาลาแม่นหาพันกีบต่อครั้งหาหมอเมือง10,000กีบต่อครั้งหาหมอแขวง15,000กีบต่อครั้งถ้านอนหาหมอเมืองหรือหาหมอแขวงแม่นจ่ายสมทบบ่เกิน30,000กีบต่อครั้งแล้วจะบ่ได้จ่ายค่าบริการปินป่วยใดๆเติมอีกยกเว้นกรณีที่กองทุนบ่คุ้มครองหรือบ่จ่ายให้พิเศษสำหรับนักบวชแม่นหญิงถือพาและเด็กน้อยลุมหาดผีและประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่นปินป่วยฟรีบ่เสียค่าสมทบหยังสำหรับคนเจ็บผู้มีบัญชีรายชื่อในครอบครัวผู้ทุกข์ยากที่องค์การปกครองเมืองได้เซ็นรับรองแต่ละปียังจะได้รับค่าเดินทางและอัตรากินอีกด้วยในเวลามานอนห้องหมอหายกังวลใจหน่อยเพียงแต่ถือปื้มสมณโคไปห้องหมอทุกครั้งเวลาเจ็บป่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1509โบเสียค่าบริการทุกเครือข่าย
1: หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะแซ่บแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานนี
0: ่เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานนี่เดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: โอ้ยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจได้ล่ะเด้อ
2: ปะโถไอ้สมศักดิ์เป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบอกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
3: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางอกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไวแถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
3: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
2: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
3: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz

เอ็มแน่รวมถึงระบบออนไลน์ของพวกเขาเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la กระจายเสียงเป็นปกติแต่ว่าให้เลือกฟังเป็นระบบ FM เด้อเพราะว่าทางเว็บไซต์นี่ AM บ่ทันได้เทื่อเนาะแล้วก็สำหรับ Facebook มื้อนี้เนาะหลายคนเข้ามาแล้วหรือยัง Facebook ลาว National Radio ทักทายสวัสดีเด้อทุกท่านเด้อมื้อนี้ทักทายกันเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับคลื่น FM เนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่ก็มาแต่เช้าๆเนาะทักทายกันในรายการขับขี่ปลอดภัยไปแล้วแล้วก็สำหรับตอนนี้มาทักทายสวัสดีกันเติมเนาะผ่านทางรายการเพลงก่อนเที่ยงมาพบมาพอมิดรายการท่านผู้ฟังตามโมงเวลาของพวกเขาเซนเก่าเซนเคยเนาะนัดหมายกันเที่ยง11โมงถึง12โมงมื้อนี้ก็อยู่น้ำกันในบรรยากาศเที่ยงมื้อวันศุกร์วันที่28เดือนสิงหาปี2026เป็นแนวใดแน่สภาพฝนนะท่านผู้ฟังนครหลวงเมืองจันทน์นี่ตอนนี้นี่ถือว่าบ่มีฝนได้บริเวณห้องทรงของพวกเขาตื่นเช้ามามื้อนี้นี่ก็ท้องฟ้านี่แจ้งแต่เช้าแต่ว่าแตกต่างกันเด้อบางเขตก็ครึ้มบางเขตก็ฟ้าแดดอยู่คืออันน่ะบางเทื่อก็เป็นเนาะในแบบมื้อนึงมีหลายสภาพอากาศซับเปลี่ยนกันไปคือเมื่อวานนี้แจ้งไปว่าโอ้ตอนเช้าแดดออกมาตอนเที่ยงดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ผัดว่าฝนตกก็มีเนาะมีรายการเนาะแต่ว่าการเฝ้าระวังเนาะสำหรับบรรดาต่างแขวงอยากให้ทุกคนเนาะสืบต่อเฝ้าระวังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเด้อหรือว่าผู้ใดที่มีโทรศัพท์เป็นรุ่นที่ทันสมัยแน่โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนี่นํามาไว้โหลดเนาะเพราะว่าจะรู้สึกว่าจะตรงเขาจะเอิ้นว่าเป็นแบบเรียลไทม์คือมันแจ้งเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอย่างเลยนะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าแจ้งเตือนจากกลุ่มอุตุติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อทางการก็อยากให้ทุกคนบ่ถิ่มบ่ปะเด้อคือมื้อนี้วันที่28เนาะท่านผู้ฟังเนาะมีแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าวันที่27 28ก็คือเมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะแม่นเพิ่นให้แจ้งระวังน้ำท่วมสูดินเตือนพอว่าจะมีฝนตกอยู่ในหลายเขตท่านผู้ฟังบางเขตอาจจะตกแห้งบางเขตอาจจะตกนะเป็นบางโอกาสซื่อๆมีลมพัดแห้งตึมอีกฉะนั้นเขตพื้นที่เสี่ยงเนาะที่เพิ่นแจ้งมาว่าจะต้องได้เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมสูเสี่ยงดินเจือนนี่เพิ่นจัดแบ่งเป็นเขตเสี่ยงภัยระดับสูงสีแดงเขตเสี่ยงภัยระดับกลางสีส้มเพิ่นจัดแบ่งมาแบบนี้เลยเนาะมาเบิ่งเขตที่ต้องได้ระวังเป็นระดับสูงเนาะคือแบ่งเขตมาเป็นเขตสีแดงนี้มีเมืองหลายเมืองของพงศาลีเนาะคือสำหรับแขวงพงศาลีมีเมืองบุญเหนือเมืองใหม่เมืองยอดอู๋เมืองพงศาลีเมืองสัมพันธ์และก็เมืองขวาและจำปาสักปนีนาทางใต้เนาะจำปาสักแม่นเมืองป่าเจียงเจริญสุขเมืองพนทองเมืองปทุมพรและเมืองปากซองส่วนอัตปือมีเมืองภูวงเมืองสานไซและเมืองสนามไซในบรรดา3แขวงที่เว้ามานี่แม่นเป็นแขวงที่เพิ่นจัดอยู่ในเขตเสี่ยงภัยระดับสูงเพิ่นใส่สัญลักษณ์สีแดงเลยเนาะฉะนั้นมื้อนี้ยังเป็นมื้อของการแจ้งเตือนภัยอยู่ขอให้บรรดาแขวงที่ได้เว้ามาหรือว่ามิตรรายการอาจจะมีพี่น้องป้องปายเนาะก็ส่งข่าวส่งข่าวไปเตือนกันแน่ก็ดีเพื่อว่าจะให้ระวังเนาะเกี่ยมพร้อมเนาะหับมือเพื่อความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินและห้องจากเขตพื้นที่ที่ว่าเป็นสีแดงท่านผู้ฟังก็จะเป็นพื้นที่การเสี่ยงภัยระดับกลางเพิ่นจัดเป็นประเภทสีส้มเนาะมีแขวงเสียงขวางนี่เมืองคุณคำเมืองหม่องใหม่เมืองภูกูดและก็เมืองคำทั้งแขวงหัวพันมีเมืองเวียงไซเมืองกวนเมืองซำใต้หลวงน้ำทามีเมืองรองเมืองน้ำทาและเมืองเวียงภูคาแขวงบ่อแก้วมีเมืองห้วยทรายเมืองผาอุดมและเมืองต้นเพิ่งแขวงอุดมไซมีเมืองน้ำหม่อเมืองหลาและเมืองไซแขวงแซสมบูรณ์มีเมืองทาโทมเมืองลองแจ้งและเมืองอันวงแขวงเว้งจันมีเมืองกาสีและเมืองบางเวียงแขวงบริคำไซแมนเมืองบริคันแขวงคำมวนมีเมืองบัวละพาเมืองนากาย
เมืองยมราชเมืองหนองบกและเมืองท่าแขกในบรรดาแขวงที่ว่าได้เว้ามาบ่ว่าจะเป็นเขตเสี่ยงภัยระดับสูงหรือเขตเสี่ยงภัยระดับกลางมื้อนี้28สิงหาคมก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังก่อนบางเขตก็ฝนตกมาแล้วบางเขตก็อาจจะเป็นตอนกลางคืนของมื้อ

0: นี่สนั่นนอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเอามาแจ้งต่อมินรายการได้รับฟังน้ํากันผู้ใดมีญาติพี่น้องก็ยื้อหยามถามข่าวกันไปรถเด้อเพราะว่าวัง 2-3 มื้อหลังผ่านมาหั่นทางเขตทางแบงลักษาวเนาะก็คือท่วมเห็นสภาพแล้วแม่นท่วมถนนหนทางหมดนะคันว่ารถต่ำก็คือบ่แนะนําให้ไปฉะนั้นไผที่มีแผนเดินทางต่างแขวงโพมื้อนี้มื้อวันศุกร์แล้วเนาะบางคนอาจจะเอาอนาเดินทางวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะวางแผนไปท่องเที่ยวคือบางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวทางวังเวียงเนาะคือวังเวียงก็มีแจ้งมาคือกันเนาะแต่ว่าเขาต้องได้เฝ้าระวังติดตามสภาพกันตัวจริงน้ำกันและกะแขวงอื่นๆเมืองอื่นๆที่ว่าจะไปเนาะเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็แจ้งให้มินรายการได้รับฟังน้ำกันและสำหรับอนาหน้าไม้ของพวกเขาเนาะบ่ฮู้ว่ามีบ่หรือบ่โทรศัพท์เข้ามาหรือบ่โทรศัพท์เข้ามา0305787052เนาะกดกันเข้ามาใหม่ละกันท่านผู้ฟังออนไลน์หน้าใหม่น้ำกันเนาะเป็นแล้วได้สภาพอากาศต่างแขวงเว้าสู่กันฟังเน่เด้อมาออนไลน์ใส่น้ำไม้ใส่ทาวอีน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะสบายดี
1: สบายดีเว้าหลายแต่เนาะ
0: โอ้ยคองอยู่เป็นบ่หันคองคองถ่าหาโทรศัพท์อยู่เป็นบ
1: ่คองฟังแล้วแต่บ่ได้บ่ได้เด
0: ้อโอ้ยก็ให้แจ้งแน่ฝนตกน้ำสิท่วมนี่ก็ขอให้แจ้งแน่
1: เออก็ดีกันแต่ทุกคนคองนี่บ่มีท่วมแล้วอยู่ให้คองนี่นะ
0: เจ้าบ่ท่วมแล้วเนาะก็ดีก็ดี
1: บ่แล้วอยู่นอนสูงเด้เพราะว่ามื้อนี้ก็ฟ้าได้มาแล้วเมื่อเช้าก็คึมๆอยู
0: ่ใครเนี่ยไอ้บุญอุ้มเพิ่นเย้ยว่าอย่างก็ไอ้บุญตั้งเฮ็ดสวนหยังสวนลำไยบ
1: ่บ่สวนมะม่วง
0: สวนมะม่วงดีแล้วน้ําจังบ่ท่วมสวนมะม่วงหั่นน่ะ
1: มะม่วงมะขาม
0: ะขามพลาโอ้แม่นบ่แม่นบ่เอาให้เป็นมากหลายๆปีนี
1: ้มื้อนี้ขอฟังเพลงแม่นเด้อมื้อนี้เด้ออ
0: ่ะเพลงหยัง
1: เพลงหยังเนาะบาด
0: เอาเพลง
1: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อนะ
0: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเนาะ
1: เออของแสงดาวีน
0: เจ้าเจ้าฝากไปทางใด
1: ก็ฝากให้ดีก่อนแล้วก็ตามไปได้แล้วก็สมมาลาเด้อสมมาลาบ่ได้ออกรายการก็ฝากให้แม
0: ่เออๆเอาไปที่อาทิตย์หน้าเพิ่นมาเด้อเพราะว่าอาทิตย์นี้เพิ่นยังไปฝึกอบรมอยู
1: ่แล้วก็มีเสียงเพิ่นแต่มือพุ่นแล้วมาวันนี้จะยามแรงพุ่นน่ะ
0: อือเจ้าเจ้า
1: แต่กับบุญโน้มปักยงได้ตั้งของมันกันเนี่ยเด้อเ
0: จ้า
1: ทำเล็กมือแกงแน่
0: เจ้า
1: เปลี่ยนรถฟ้าแล้วก็คำพรจังหวัดประคามอยู่เด้อ
0: เจ้า
1: คำบอกพักใจ
0: เจ้าโชคดีโชคดี
1: วันจุกหน้าคนเด้อวันเด้อเดี๋ยวโทรหาเด
0: ้อพหัสกะโทรหาแน
1: ่
0: โชคดีโชคดีเนาะขอบใจบุญตั้งห้วยโค้งเอ้าผู้ใดรอท่านน่ะไม่อยู่หิเฝ้ากดกันเข้ามาไวๆเด้อน่าจะได้อยู่ประมาณ4สายเด้อมื้อนี้เนาะมีรายการเนาะเอาประมาณ4สายแหละผู้ใดอยากออนไลน์น่ะไม่กดกันเข้ามาไว้0305787052เนาะสบายดี
1: สบายดีสบายดีก็งา
0: สบายดีล้ำแสงเพชรอินเทอร์เน็ตฟังแจ้งเนาะมื้อนี้เนาะอินเทอร์เน็ตฟังแจ้งเนาะ
1: แม่นอินเทอร์เน็ตฟังแจ้งเดี๋ยวบางทางเพิ่งเข้าแ
0: น่โอ้แม่นซําบ
1: ่เออคํานั้นแหละ
0: เสียงบ่ม่วนบ
1: ่
0: เสียงบ่ม่วนบ
1: ่เฮ้ยจริงครับบ่ม่วนอยู่เลยฟังกัน
0: เอาเบิ่ง Facebook แม่เบิ่ง Facebook แม่เบิ่ง Facebook Lao National Radio เอาแม่สนาจังได้เห็นหน้ากันจังได๋มาขึ้นฮอดบ่เห็นหน้าได้หั่นเอาเพลงหยังเอาเพลงหยัง
1: ขอฟังเพลงนะขอไอ้บาดาวใต้ของเอลดีชีวิตพ่อเด้อ
0: เพลงหยัง
1: อาทิตย์หน้านี้บ่แน่ใจว่าลาวสีมาเมืองนี้ละนี่แ
0: หละเอาเพลงหยังของสาวแลนดี้ก่อ
1: ขอบใจบ่าวเรา
0: ใต้ขอบใจบ่าวเราใต้เน
1: าะแม่นล่ะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเป็นจังได๋ตัวแท้เราเป็นตาหักบ่แลนดี้นี
1: ่โอ้ยเอ้ยมันจะเป็นตาหักนี่แหละ
0: ตาหักตาแพงได้ผู้งามก็เสียงกระมวล
1: แม่นๆเสียงกระมวล
0: เนาะโอ้ยมันเป็นหลงเสน่ห์เราละบ่เอามอบให้ไผ่แน่
1: มอบให้ทางโรงพยาบาลการปฏิบัติซื้อและการสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดสกีและการบ่าวร่องแผ่นของลงและการบริ นี่ก็บอกแม่ดูใส่ทุกอย่างแต่ต่อไปไม่มีพวกในตัวได้เจ๊จอร์เจนี่ยุ่งในเรื่องก็
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆอะโชคดีเด้อแล้วล้มกันใหม่เด้
1: อ
0: เจ้าวันพฤหัสหน้าอะโชคดีโชคดีเจ้าสบายดีเนาะอ่ะขอบใจมิตรรายการโอ้ยลืมถามเพิ่นเพราะว่าทิศหน้าเพิ่นก็ไปห้องเฮียนแล้วเนาะเขาห้องเฮียนเป็นปกติแล้วเด้ไอ้บ่าวมัธยมเด้นี่น่ะบ่ฮู้ว่าเขาห้องเฮียนสิได้ฟังบ่รายการเฮาช่วงนี้พักห้องเฮียนเพิ่นก็ได้ติดตามทุกมื้อเนาะขอบใจมิตรรายการประจําเฮา2สายมาแล้วมีทั้งห้วยโค้งแน่1สายและก็อันน่ะไอ้บ่าวทางวิลบุรีเนาะ2สายมาแล้วตอนนี้นี่เพลงหน้าไม้เฮาเนาะทางเทคนิคเพิ่นก็เกี่ยมพร้อมแล้วแต่ว่าเพลงหลังไม้ก่อนที่จะเข้าต้นรายการกับมีมิตรรายการขอมาคือกันเนาะคันว่าบ่มีหน้าไม้แล้วก็สิได้สลับสับเปลี่ยนกันเพลงหน้าไม้เพลงหลังไม้เปิดได้ปานนี้น่ะบ่ฮู้ว่ามีหรือบ่เนาะสําหรับเพลงหลังไม้เฮาที่มิตรรายการได้ขอเข้ามาเบื้องต้นรายการเนาะเฮาจัดเรียงไว้แล้วนี่มีเพลงสาวไตดําลําพันธ์สิขอเป็นหลังไม้1เพลงแล้วก็หน้าไม้1เพลงสลับกันเนาะจบจากสาวไตดําลําพันธ์แล้วนี่จะมาตอบแห้งใจให้กับไอ้บุญตั้งที่ได้ขอเข้ามาเนาะบ่ได้ติดต่อแต่ติดตามฟัง2เพลงนี้เนาะให้กับมีรายการของพวกเฮาได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศก่อน

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ่าตามไปมื้อไปตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: ังสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: ับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงระยะที่2ของทางรายการเนาะก็ได้เปิดให้ฟังไปเพลงตามคำขอบ่ว่าจะเป็นหน้าไม้หรือว่าหลังไม้เฮาสลับกันเนาะมื้อนี้นะแล้วก็ยังตามคำขอผ่านทาง Facebook เนาะก็จะได้เปิดให้ได้รับฟังคือกันหลายคนก็ถามเนาะเพราะว่าหยังคือฮอดคิดถึงเด้หลายคนนะถามหาสมมาลาไปซ้ายโกศกสมมาลาไปใส่วาซันนอโดยเฉพาะมีรายการประจำกระทักถามเข้ามาเนาะคิดฮอดเสียงโกศกสมมาลาเด้เพื่อนว่าโกศกมีก็ได้แจ้งไปเนาะเพื่อนไปฟูกับผมตั้งแต่วันที่18นะท่านผู้ฟัง18ฮอด28เนาะมื้อนี้สำเร็จเป็นมื้อสุดท้ายเพิ่นสิได้กลับมาประจำการปกติมอบ่สร้างได้บางเทื่อในอาทิตย์หน้านี่สิได้ยินเสียงสมมาลามาดำเนินรายการเพลงก่อนเที่ยงนำกันเนาะอาจจะเป็นไปได้เด้อเนาะรอท่าติดตามนำกันเบิ่งเนาะก็ขอบใจน้องมินรายการที่ว่าทักทายเข้ามาหาผ่านทาง Facebook อันน่ะ Facebook ของลาว National Radio เนาะขออนุญาตอ่านแห้งใจก่อนแต่ถ้าว่าใครอยากโทรหน้าไม้ตอนนี้โทรเด้อคันมีสายเข้ามาโฆษกบีก็จะเปิดรับเป็นหน้าไม้ให้เลย0305787052แต่ว่าในระหว่างนี้เนาะขออ่านแห้งใจจากทาง Facebook ก่อนเพราะรู้สึกว่าหลายคนก็เข้ามาติดตามรับฟังแล้วก็ขอเพลงเนาะผ่านทาง Facebook พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังบ่ทันขึ้นเราจะไปลองเปิดให้เบิ่งดูทาง Facebook นะมีไผทักทายเข้ามาแน่ขอสวัสดีมิตรรายการเด้อประจำเลยแม่นมิตรรายการอุดรที่เพิ่นฟังอยู่ทุกมื้อเนาะเห็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ตลอดขอบใจหลายๆและมีมิตรรายการเนาะที่ฟังอยู่เพิ่นฟังอยู่ไสนี่ทั้งประเทศไทยก็มีโอ้ขอเพลงได้เด้อทุกคนเด้อเนาะมีรายการเสริมพลเพิ่นว่าพัทยาสนบุรีเสียงแจ่มดีหลายคือฟังจากทางบ้านหัวเสียงว่าสั้นน้องบ่เข้าใจบันไดคันผิดขออภัยเนาะมีรายการอุดรว่าขอเพลงย่านเฮาข้างบ้านแดบ่อแก้วภาพและเสียงชัดเจนดีเด้อขอบใจเนาะอันขอสบายดีมิตรรายการทานอื่นพร้อมอ้อมิตรรายการเสริมพลเพื่อนฟังจากเมืองไทยเด้อมวลหลายๆวาซันเดย์ขอบใจที่ติดตามเนาะขอบใจหลายๆคนพร้อมที่ว่าหาฟังผ่านมากับมิตรรายการเพชรบูรณ์ก็ฟังตลอดเนาะมิตรรายการเพชรบูรณ์ก็สดหลายและมักแจ้งผลการหาฟังมาว่าฟังผ่านทางขึ้นกลางโต567กิโลเฮิรตซ์นะเนาะผ่านมาเพิ่นแจ้งผลการหาฟังมาดอกว่าเพิ่นฟังอยู่ทางนั้นเนาะมิตรรายการฟังอยู่ทางใดตื่มแจ้งกันเข้ามาตื่มทักทายสบายดีกันตื่มเนาะมีหน้าไม้เฮา0305787052เพราะว่าระยะผักเปิดเพลงเห็นมีข้างสายบ่ได้รับหลายสายเลยเนาะที่โทรเข้ามาระยะเปิดเพลงบ่ได้รับให้โทรกันเข้ามาตอนนี้ได้เลยกดกันเข้ามาได้เลยอาจจะเป็นมิตรรายการอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์หรืออาจจะเป็นมิตรรายการที่ฟังอยู่ต่างแขวงเนาะเปิดเดี๋ยวนี้นะมื้อนี้เนาะ0305787052ไอ้คำเล็กว่าสบายดีน้องสุภาลินมื้อนี้ขอเพลงเบาเวียงจันทน์สาวเสียงขวางฝากให้หมดทุกคนเนาะสบายดีไอ้คำเล็กเด้อไอ้คำเล็กนี่แม่นเพิ่นฟังอยู่ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์เนาะติดตามรายการมากระโดดล่ะจักหน่อยเด้อจักหน่อยสาวเบจัดให้เนาะเพราะว่าเพลงนี้เพิ่นก็เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วแหละทั้งหน้าไม้แน่หลังไม้แน่พอดีมีสายหน้าไม้เข้ามากระสิบเปลี่ยนบรรยากาศมาหับสายหน้าไม้ล้มสายหน้าไม้กันก่อนเนาะสบายดี
1: ได้ดีก็ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยัง
1: ฟังเพลงคิดฮอดบ่เซาเด้อ
0: เอาคิดฮอดบ่เซา
1: เจ้า
0: จากทางใดนี
1: ่แล้วเสียงดีเด้
0: อโอ้คิดฮอดบ่เซาโทรจากไสยะเน
1: าะเจ้า
0: ฝากไปทางใดเน
1: าะมองให้ตัวสบเป็นพิเศษเลยเด้อ
0: เจ้าพิเศษเลยเนาะ มีอีกบ่หมดแล้วบ
1: ่ทุกคนที่ฟังรายการอยู่
0: เจ้าจังหน่อยเปิดให้เด้อสบายดีคิดฮอดบ่เซาเนาะสายจากทางสัญญาณนี่บ่ค่อยได้ยินเสียงโทรมาเลยค่ะขอต้อนรับเข้ามาฟังน้ำกันเป็นมิตรรายการประจำน้ำกันเนาะสำหรับรายการเพลงก่อนเที่ยงซ้ำซอกเพลงที่ยังเหลือเนาะเอาเป็นว่าฮับตึมอีกนะฮับตึมอีกสายนี้เนาะสบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดี
1: โอ้ฟังเพลงเด้อ
0: ไอ้บุญอุ้มบ่นี
1: ่เอาโอ้บุญกองมันเกินเนื้อเด้อ
0: เออบุญกองมันเกิน
1: แม่น
0: โอ้อ้าวๆสบายดีสบายดี
1: ติดตามอยู่เด้อบ่ได้ติดต่อมานี่ติดต่อเด้อ
0: เอ้าเอาเสี่ยวเจ้าขอละเด้เพลงนี้นะเสี่ยวเจ้าโทรมาขอแล้วเด้เพลงนี้ติดตามบ่ได้ติดต่อนี่นะแต่จักหน่อยนี่แหละจักหน่อยสิเปิดให้พร้อมกันเลยเอ้าติดตามบ่ได้ติดต่อเน
1: า
0: ะ
1: เพลงเรียกก
0: ัน
1: ก็ได
0: ้เด้อได้ๆๆๆเอาฟังให้ไผแน
1: ่เออมอไม้บุญตังโคงเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้อันป้องกันปักยุงเด้อหัวหน้าแรงงาวเด
0: ้ออ๋อ
1: แล้วก็มอบไม่ดูเส้นจงสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พิเศษมอบให้คนโซเคียงหวานหวานผมด้วยทีมงานเด้อ
0: เจ้าไอ้บุญตั้งอ่ะเราว่าเราเด้อเราเห็ดสดบักม่วงเด้อกับส่วนยางเด
1: ้อมันบ่แม่นอายแล้วเด้อ
0: มันแม่นมันบ
1: ่มันตู้บุญตั้งมันเด้อ
0: มันบ่ป้าแล้วเป็นตู้แล้วบ่แม่นอายแล้วบ่
1: โอ้อายุเพิ่น
0: เอาอ้ายซะเสียงเพิ่นยังหนุ่มอยู่เดหัวใจยังวัยรุ่นอยู่เด
1: หนุ่ม
0: เอออย่าอันใจยังวัยรุ่นอยู่เดเออเสียงเพิ่นก็เฮาๆอยู่5
1: 80ว่าอยู่น่ะ
0: โอ้ยแม่นบ่อะแต่ว่าขอเอิ้นอ้ายนี่บ่เป็นหยังติ
1: เข้าไปเอิ้นตู้มันตั้ง
0: เลยเพิ่นเด้อเอาละโอ๊ยแล้วสิดีใจบ่ล่ะถามเนาะเบิ่งก่อนจ้าเอาขอบใจจังไปสับเบจันให้เด้อ
1: เ
0: ออแมนแมนเพิ่นว่าอยู่อย่างสมขามสมม่วงส่วนยางเพิ่นว่าเน
1: า
0: ะ
1: โ
0: อ้ยสั่งเย้ยแท้ดิเอาขอบใจขอบใจ
1: จ้า
0: โชคดีโชคดีมื้อหน้าล้มกันตื่มเนาะสบายดีเนาะมิตรรายการทางปั้นเกินทางปัดปากกระยุงทางห่วยโค้งอ่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายได้ยาเนี่ยพักฟังเพลงกันก่อนเนาะยังมีเพลงที่ค้างไว้บ่ทันได้เปิดอยู่เอาเพลงที่ว่านี่แหละเนาะบ่ได้ติดต่อแต่ติดตามนี่แหละ2คนเพิ่นขอมาเนาะแล้วก็อีก1เพลงเอาเป็นเพลงยันเฒ่าข้างบ้านตามแฮงใจอานา Facebook เด้อป้าจัดให้2เพลงนี้ก่อน

จ้าย่านเถาข้างบ้านเนาะกําลังรับฟังอยู่แต่ว่าก็ได้ยินอยู่เลยเนาะย่านเถาข้างบ้านเนาะอ๋อคนละเพลงหว่าเอาเนาะมีรายการขอมาว่าย่านเออย่านเถ่าข้างบ้านนะก็จะมาเป็นเสียงห้องของผู้ชายได้เนาะเป็นบ่โอ้ยเอาขออภัยแล้วกันเนาะบ่เป็นอย่างเนาะเวลายังทันอยู่คือสิได้อยู่2เพลงเอาเนาะยังเพลงคิดฮอดบ่เซาอันมีรายการทางไสยะขอมาบ่ทันได้เปิดเถือเนาะแล้วก็เพลงใดที่ว่ายังค้างสิให้ฟังจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการนํากันขอบใจทุกคนเด้อที่ว่ารับฟังเนาะเพลงใดบ่ทวงบ่ทันขอโทษขออภัยหลายๆเอาเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนํากันเนาะขอบใจมีรายการขอบใจทุกคนที่ว่าฟังอยู่เนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสุขดีมื้ออื่นถึงว่าโคสกบี้บ่ได้ดำเนินรายการสดรายการมีออกอากาศคือเก่าเด้อ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ฟังได้เนาะอ่ะสำหรับมื้อนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองโคงเซโดนแขวงสระวันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสีนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปีนี้ลาวขยายตลาดการท่องเที่ยวไปสู่ภาคพื้นและสากลเวียดนามเสนอ4ทิศทางหัวมือยุทธศาสตร์ด้านเสบียงอาหารประธานประเทศจีนให้ทิศนำสำคัญเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในปานและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียด
1: ไทยเดือนสิงหานี้ท่านสอนใส่4,000ดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองคงเสโดนแขวงสระวันมีท่านดาววงพรแก้วเลขาพรรคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงท่านประเดิมพรสุนทนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการน้ำแขวงและพนักงานลักแหล่งของเมืองคงเสโดนองค์การปกครองบ้านและปัสสนเข้าห่วม
2: ท่านวิไลศิราดวงใจเลขาพรรคเมืองคงเสโดนได้รายงานว่าในระยะที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมาหอดดาวางวันที่19หาวันที่21สิงหาคม2026เห็นให้ระดับน้ำเซโดนได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับ13เมตรกว่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อนฐานโครงล่างเนื้อที่ทำการผลิตต่างๆถูกน้ำท่วมต่อสภาพการดังกล่าวคณะกรรมการขอบคุมและต้านภัยพิบัติขันแขวงและเมืองได้สมทบกับภาคส่วนต่างๆตั้งจุดบรรซาและจุดให้การช่วยเหลือประชาชนโพธิไรหาผลกระทบ15จุดเกี่ยมพร้อมหับมือและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งอุปกรณ์พาหนะเพื่อห้องหับในการปฏิบัติเวียกให้ทันการนอกจากนั้นยังได้หับการช่วยเหลือประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคจากองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโอกาสดังกล่าวท่านสอนใส่สิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นโอล่มต่อผู้เขาพวมซึ่งก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งได้นินให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงและถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมทบกำลังแห่งในการช่วยเหลือและเปิงแยงผู้ประสบภัยเฝ้าระวังและติดตามประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเสี่ยงพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
3: เวียงนครได้สเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรวมทั้งพนักงานขันหักฐานอย่างมีจุดสุ่มและสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่การเมืองของทุกแขนงการทั้งยุศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะเอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสี่ยวซานนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาอยู่ประเทศเฮาเอาใจใส่บำรุงสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขันทุกแขนงการบำรุงยกระดับการนำขันสูงพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แต่ละขันตามหัวข้อเฉพาะและเวียกที่ได้รับการมอบหมาย
4: เอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาชีพวิชาการเสียวสร้างนักคนขั้ววิทยาศาสตร์คะแนนการที่เป็นทางแห่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศเฮาเอาใจใส่ต่อการมุ่งโฆษาพนักงานสุดทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนักภาคคนพ่อทุกขันทุกคะแนนการบำรุงระดับพนักงานการนั่งขันสูงพนักงานนักภาคคนพ่อมีแต่ละขันตามพวกขอเฉพาะเลเวียนงานที่ได้รับการมอบหมายปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการวิเคราะห์บริหารของโรงเรียนภาคอุตสาหกรรมของถิ่นให้ดีขึ้นกว่าเก่าคณะภาคแต่ละคันปฏิบัติเรียนงานคุณพ่อคุณนาให้มีความเป็นเอกภาพตามต้นไม้เด็กเรียนการเงินเขียนงวดขึ้นบัญชีสิทธิพนักงานประเภทให้ก้าแก่ทุกทวนและท่านเวลาเก็บความประวัติตุ่มกำเนิดประวัติการเกินไหลกำให้ได้สภาพการเมืองนิยมคิดคุณสมบัติจริยธรรมควบคู่ควบสมาร์ทควบมือพิสอบตัวนาจีเรียนงานแบบแผนที่เรียบแบบแผนในห้องสวิตการพัฒนาในสังคมของพนักงานรัฐกร ฐานตำรวจร่วมทั้งกำลังประกอบอาวุธดำเนินการเก็บกันถึงบัญชีแก่งทรัพย์สินของพนักงานตามระเบียบการเป็นปกติ
0: ท่านนางสีใสหรือเดชมุนสวนหายหูตื่นว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ประเมินผลพนักงานตามระเบียบหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันกำหนดเวลารับประกันทัศนภาวะวิสัยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขถือเอาความปลอดใสด้านการเมืองเป็นกกมีสติความรับผิดชอบมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่งานมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมความสามารถปริสางกล้าเหตุกล้าหาผิดชอบเป็นไม่ลาวัตแทกคุณภาพของพนักงาน
1: วันที่21สิงหาคมนี้ทานวันไสพงษ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคได้มอบเงินจำนวน100ล้านกีบเพื่อช่วยเหลือแขวงขมวนในการรับมือและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยการก้าวหับของทานไสสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงพร้อมด้วยบรรดาการน้ำของแขวง
5: โอกาสนี้ทานศาสนาโคตรภูธรได้ต่างหน้าให้การน้ำของเฟงกล่าวแสดงความขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคที่ได้ให้การช่วยเหลือเฟงขมวนในยามประสบภัยพิบัติธรรมศาสตร์พร้อมยืนยันว่าเงินช่วยเหลือจำนวนนี้จะถูกนำใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยกลุ่มต่อเวียกงานบรรเทาทุกข์และพื้นภูพื้นที่ประสบภัยเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากและการห่วมแหงห่วมใจช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เป็นขมวนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์จากภัยน้ำท่วมและกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป็นขมวน
0: กองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงยิ่งจันภายใต้กันเป็นประธานของท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมได้รายงานความคืบหน้าและการก้าเกียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศทักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยูเวียกงานลดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มหดปัจจุบันได้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในด้านพลาธิการพื้นฐานโครงล่างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่มีความจำเป็นอื่นๆถูกหน้าเวียกแม้นมีความพร้อมเกือบห้อยสนห้อยแล้วท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมมีคำเห็นซีนำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเทศเวียกงานปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากล
6: แสดงความสุขเซอร์ต่อบรรดากระทรวงองค์การทางสุขการในท้องถิ่นอนุกรรมการต่างๆที่ได้สืบต่อประสานสมทบในการเตรียมด้านต่างๆสำหรับการเป็นประภาคจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาในเดือนมีนาคมปีที่3จากการรายงานในกองประชุมขั้นผ่านมาก็เห็นว่าเรื่องงานหลายด้านได้มีความคืบหน้าพอสมควรทางด้านในการกระเกียมเอกสารการเกียมสถานที่ต่างๆขนส่งเหนือพานาฮับไส้เหตุงานสาธารณสุขเหตุงานป้องกันความสงบความจนระเบียบของห้อยเหตุงานโฆษณาตลอดตลอดการกระเกียมอยู่ภาคสนามที่อยู่แขวงอุปบาง
0: สำหรับกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก็เกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการหับประกันไทยการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ที่ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปถึงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือ SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้หับห้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017ถึง2032หรือ BCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: วันที่26สิงหาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและซีนำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขั้นกระทรวงที่ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมดังกล่าวอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1อยู่บ้านลักหินจุดที่2อยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงมั่งและเข้ากวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2จุดได้อย่างทันการสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมอเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความหับผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่

0: พื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
1: ท่านผู้ใช้เส้นยศรรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่บ้านนาพอกเมืองเซบังไฟแขวงขมลในวันที่26สิงหาคมนี้โดยมีคณะกรรมการปกครองตะแสงสีบุญเฮืองคณะพักองค์การปกครองบ้านนาพอกบ้านใกล้เคียงและประชาชนเข้าร่วมต้อนรับท่านอึ้งสิทธิ์นิมิตบรรษาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองเซบังไฟได้รายงานว่าเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านเมืองเซบังไฟเฮ็ดให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันระดับน้ำเซบังไฟเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแล้วไหลเข้าสู่พื้นที่อาศัยและพื้นที่การผลิตอยู่19บ้านคือเขตตาแสงคำแพใต้มี7บ้านตาแสงสีบุญเฮืองมี10บ้านและตาแสงคำแพเหนือ2บ้านตาแสงแสนคำสมบูรณ์มี1บ้านเพื่อตอบโต้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองได้สมทบกับคณะผักเมืองกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองกองพันใหญ่401กองพัน107กองพัน123และสมทบกับบรรดาตาแสงองค์การปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องลงติดตามเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยได้เคลื่อนย้ายประชาชนสัตว์เลี้ยงและวัตถุอุปกรณ์ของประชาชนไปไว้บนที่ปลอดภัยก็คือศูนย์ผักสัวขาวของบรรดาบ้านนอกจากนั้นยังได้แนะนำให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเช่นไข้เลือดออกและพยาธิที่มากับภัยธรรมชาติผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังสกัดกั้นและตอบโต้นับแต่วันที่1หาวันที่26สิงหาคมนี้เห็นว่าบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังมี19บ้านน้ำท่วมโรงเรียน10แห่งน้ำท่วมเดินสุขศาลาและเฮือนภาคพนักงานแพทย์หมอ2แห่งน้ำท่วมวิทย์ไทย11บ้านมี 2,543 หน่วยน้ำสร้างบาดาล46หน่วยน้ำสร้าง62บ่อและน้ำประปาซุ้มซวน3แห่งวัด12แห่งได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้บ้านที่อยู่เขตเสี่ยงน้ำท่วม38ครั้งมี19บ้านพร้อมทั้งได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมเก็บกำข้อมูลออกข่าวทางออนไลน์ได้42ครั้งด้านกสิกรรมน้ำท่วมเนื้อที่นาปีของประชาชน40บ้านมีจำนวนครอบครัวที่ถูกผลกระทบ 3,137 ครอบครัวเนื้อที่กสิกรรมถูกน้ำท่วมหลายกว่า 4,868 เฮกตาร์ท่วมเนื้อที่ปลูกอ้อย687เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกมันต้น131เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา168เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกพืชอื่นๆ62เฮกตาร์จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ 18,500 กว่าตัวเฉพาะสัตว์เลี้ยงเช่นงัวควายหมูแบ่และสัตว์ปีกได้นำไปไว้อยู่บนที่สูงแล้วบ้านที่บ่มีไฟฟ้าใช้มี1บ้านคือบ้านทาข้อส่วนด้านเส้นทางถูกตัดขาดมี7เส้นสำหรับการระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติผ่านมามีเงินสด 292 ล้าน 5 แสนกว่ากีบสำหรับเครื่องบริโภคที่นำไปมอบให้ประชาชนในครั้งนี้มีข้าวสารเจ้าหาดโตนมูลค่า75ล้านกีบมีสำเร็จรูปและน้ำดื่มจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในเมืองเซบังไฟ
0: เดือนสิงหาคมนี้ทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแรมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธเซิร์กวัตถุระเบิดมางกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบเอาคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พานาบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2566ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาคมนี้ท่านค้ำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับด้านงบประมาณเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลปฏิบัติแผนรายจ่ายได้48ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าพร้อมทางได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการ
2: ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ

0: 10.6% ได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตฮับไซด์ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทางได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเชื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกระเกียบเปิดสกเฮียนใหม่สกปี2016หา2017การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานการบริการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตะนางไฟฟ้าหับไซประสุนและการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าร
1: องรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นฟ้าปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่น้ำและช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ถูกฝนกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงผ่านมานายกรัฐมนตรีบรรดารองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกฝนกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่าง
2: ๆตอนเช้าวันนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะพรรครองหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้ต่างหน้าคณะพรรคคณะนำคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคนำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสายเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวสายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสายเหวียนมิงเติมที่เป็นขั้วต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในขงเขตเวียดงานโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักของสองประเทศได้ผัวพันหัวมือกันลงเลิกและมีมากคนดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมนี้ยังได้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผักคณะนำของคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักที่มาอวยพรหนึ่งในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั้นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นสหายเหวียนมิงเติมยังได้รายงานถึงหู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาได้พัวพันหัวมือกันอย่างสนิทแน่นและลงลึกในหลายของเขตเวียกงานมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆตอนท้ายสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพรรคคณะนำคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์ของมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสัวกาลนาน
1: ระหว่างวันที่25หา29สิงหาคมนี้ท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวห่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงจันทน์ได้นำพาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของลาวประกอบมีบริษัทท่องเที่ยวเวอร์ไวบริษัทท่องเที่ยวลาวบูติกบริษัทท่องเที่ยวอาเซฟบริษัทท่องเที่ยวบราเธอร์ทัวร์โฮงแฮมคราวพาซาเวียงจันทน์โฮงแฮมฮอลิเดย์อินบริษัทท่องเที่ยวซันเทอรี่บริษัทท่องเที่ยวเอ็มพีทัวร์เข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE 2016ครั้งที่20จัดโดยคณะกรรมการปกครองนครโฮจิมินห์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามการจัดงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE ครั้งนี้เป็นการโฆษณาส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอยู่ภาคพื้นและสากลซึ่งจัดในรูปแบบจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวนำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศประมาณ600คนมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ50คนผู้ซื้อจากต่างประเทศ280คน บรรดาบริษัททองเที่ยวหลายกว่า500ภาคส่วนและผู้มาเที่ยวชมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลหลายกว่า 1,000 คนพร้อมนี้บรรดาผู้ประกอบการบริษัททองเที่ยวของลาวได้ญาติโอกาสเพื่อดำเนินการพบปะหลายกว่า300เถือคนกับคู่ห่วมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและการซื้อขายรายการท่องเที่ยวร่วมกันของคู่ห่วมเจรจาระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่เพื่อสุขยู่และสมทบกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวลาวเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลเพื่อขยายตลาดท่องเที่ยวใหม่เพื่อส่งเสริมโฆษณาการท่องเที่ยวลาวและเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงเพื่อโฆษณาเผยแพร่บรรดาท่าแห้งและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่โดดเด่นของลาวก็คือบรรดาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกสิกรรมอยู่เวทีสากลให้กว้างขวางกว่าเก่า
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่อาจจะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเพราะมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า2หา33องศาอุณหภูมิแม้ระวังเช้า2หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์ต่อไปสื่อทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่26สิงหาคมว่าวันที่25สิงหาคมนี้อยู่นครหางโจวประเทศจีนกองประชุมรัฐมนตรีเวทีปาสไตห่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งที่11ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของการนำแขนงการกสิกรรมจาก21พื้นฐานเศรษฐกิจกล่าวความเห็นในกองประชุมทานจิงเวียดฮุ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเสนอ4ทิศทางการหัวมือรวมมีสร้างบรรดาระบบมูลค่ากสิกรรมเสบียงอาหารมีความสามารถทนทานและเสื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นสุขยูการเปลี่ยนใหม่และการหันเป็นดิจิตอลสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือปัญญาประดิษฐ์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพและกสิกรรมสัดเจนได้ยับเข้าใกล้กับสาวกสิกรหลายกว่าเก่าระดมบรรดาแหล่งกำลังการลงทุนและการเงินเพื่อเพิ่มทวีบรรดารูปแบบการทดลองกลายเป็นมาตรการที่มีขอบขนาดใหญ่เพิ่มทวีการแบ่งปันบทเรียนสร้างกำลังความสามารถและร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นของเวทีปาไซหรือเอเปก ท่านจิ้งเวียดฮุงเฮียกฮองให้บรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมุ่งไปถึง3การหันเปลี่ยนที่มีลักษณะก้าวกระโดดคือหันจากกสิกรรมดิจิตอลไปสู่ระบบกสิกรรมเสบียงอาหารดิจิตอลจากบรรดาการทดลองเทคโนโลยีย่อยไปสู่มาตรการที่อาจเพิ่มทวีได้และจากนวัตกรรมแบบย่อยไปสู่การสร้างเครือข่ายคู่หัวมือนวัตกรรมเอเปก
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่16สิงหาคมนี้ย้อนเกิดน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่ในป้านเฮ็ดให้ด่านชายแดนกีร่องของเมืองกีร่องนครซีกาเซเขตปกครองตนเองซีจ้างได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายภายหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ให้คำสี่นำที่สำคัญว่าเวียกงานหีบด่วนที่สุดต้องพยายามค้นหาและกอบกู้ผู้สูญหายยกย้ายประชาชนที่พร้อมประเสริญหน้ากับความเสี่ยงและปินปัวผู้บาดเจ็บโดยไวพร้อมทั้งเพิ่มทวีการกวดกาและแก้ไขบรรดาความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงซ่อนอยู่หับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
7: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินขีบสุขสบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
8: สบายท่านผู้ฟังที่เคารพ
7: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารมื้อนี้ฮับนาทีดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
8: อนุธิดาพลสวัสดี
7: ดังบรรดาท่านที่ได้ติดตามฮับฟังกันแล้วว่ารายการของพวกเฮาก็คือรายการเพื่อนธนาคารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ก็ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันเสาร์พุ่นแหละออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นทางขึ้นความถี่ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์30นาทีอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังแล้วว่ารายการของพวกเฮาที่ออกในแต่ละรายมื้อนั้นก็มีการแบ่งบ่ว่าจะเป็นวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์ก็คือมื้อนี้พวกเฮาก็จะได้นำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันผ่านรายการเพื่อนธนาคารเพื่อให้บรรดาท่านได้รู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่มีนิติกรรมหรือว่ากฎหมายอันใดแดที่ออกมาในแต่ละระยะพวกเฮาก็จะมานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองนอกจากที่ว่าพวกเฮาได้นำเอากฎหมายบรรดานิติกรรมอย่างต่างๆแล้วพวกเฮาก็ยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวรวมทั้งบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมและสาขาประจำภาคที่ว่าพวกเฮามีอยู่5ภาคด้วยกันที่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆพวกเฮาก็จะเอามาผ่านรายการที่ว่าจะออกอากาศในมื้อวันเสาร์นั่นเองฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์พุ่นแหละเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเฮาที่ว่าได้มาจัดรายการนี้เพื่อให้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในแต่ระยะนั่นเอง
8: จ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังที่เขาลบเซิงว่าแน่นอนเลยเนาะแฝงสุรีในมื้อนี้มับกันก็เป็นมื้อวันศุกร์วันที่28เดือนสิงหาปี2026ก็กงกับมื้อขึ้น15ค่ําเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟังที่เขาลบเซิงว่าในมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันเสาร์แดงแนวใดก็ดีอนุทิดาก็ยกขออนุญาตเชิญชวนและก็ปลุกระดมให้ประธานนั่นลูกไปเป็นอนามัยเฮือนสาในมื้อวันเสาร์ให้กลายเป็นมื้อวันเสาร์แดงเป็นมื้อพักมื้อพรพร้อมทางได้เฮือนสาที่สะอาดเกียงกัวงามตาปราศจากโรคที่มากับฤดูฝนนั่นก็คือพยาธิไข้เลือดออกและก็พยาธิไข้ยุงลายนั่นเองเจ้าซึ่งว่าดังที่คำสุภาษิตเพิ่นเว้าแหละยุงลายให้กว่าเสืออันนี้นี่แม่นแท้ๆเนาะแฝงสุรีเสือนี่บ่อีหลีเฮาจะบ่ได้พบกับเพิ่นแต่ว่ายุงลายนี่มีอยู่ตลอดทุกแห่งอันนี้ก็คือขอฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาและแน่นอนเลยแฝงสุรีเซิงว่าในมื้อนี้ทางพวกเฮาก็ได้เว้าไปแล้วว่าเมื่อวานนี้มีหลากหลายกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระยังมีอีกหลายๆมาตราที่พวกเฮาอยากนำเสนอแต่ว่าก็ย้อนด้วยเวลาที่ว่ายับจอมอเข้ามาและกันไล่หลังพวกเฮามาพวกเฮาก็คือบ่สามารถนำเสนอไปได้เมื่อทุกมาตราอยู่ในเมื่อวานนี้ฉะนั้นเซิงมื้อนี้พอทั้งสองก็มาพบคอกับท่านผู้ฟังเซนเก่าเซนเคยและก็จะสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปะปุ๋งสบับเลขที่45ทับสอพอสอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20กรกฎปี2023ซึ่งว่าอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปะปุ๋งนี้หลายๆท่านก็คงจะรู้แล้วว่าจุดประสงค์ในการที่ว่าสร้างกฎหมายสบับนี้ขึ้นมานี้ก็แม่นเพื่อหยังแน่นอนเลยก็แม่นเพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและกับมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานระบบการสำระเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนั้นเฮ็ดจังได้ให้สามารถเคลื่อนไหวถูกต้องมีความสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพแน่ใส่รักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาหักประกันการส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติของพวกเขาอันนี้ก็ถือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาในระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันและในต่อหน้าก็ยังคงจะสืบต่อพัฒนาเวียกงานระบบการสำระให้ดีขึ้นวางไว้ทันใจทันสมัยดังที่ทั้งระบุไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปะปุ๋งนี้นอแฝงสุรีเพราะว่าเขามาสังเกตนะในระยะผ่านมาก่อนที่ว่าในยุคเก่านอก่อนที่ว่าเขาจะมีระบบการสำระทายที่ทันสมัยเขายังบ่มีระบบการสำระทางเรื่องธนาคารอีกอย่างประมาณนี้สิไปใส่มาทั้งใดเขาบ่สามารถโอนเงินให้กันได้สิซื้ออันใดบ่ว่าจะเป็นมูลค่าน้อยมูลค่าใหญ่เฮาก็ต้องได้หอบเงินไปให้กัน
9: แม่น
8: ยุ่งยากยุ่งยาก
9: ถือว่ามีความเสี่ยงอีกได
8: ้แม่นอันตรายเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งยุ่งยากทั้งเสี่ยงคือแฝงสุรีเว้าแล้วก็อันตรายความปลอดภัยนี่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำหลายเพราะว่าเฮานี่แหละเครื่องปัจจุบันนี่นี่บ่ว่าแล้วก็มีอีกในอีกใดมีก็คือมีเวลาปิดเวลาเปิดการเฮ็ดเวียกคันถ้าสมมุติว่าเฮาไปบ่ทันมงเหตุการณ์ของเพิ่นเพิ่นก็ปิดอยากทันได้ซื้อกับบ่ได้ซื้อน้ำมูซ้ำสาตัวอย่างว่าอยากซื้อดินตอนนึงปิดแล้วก็คือเฮาบ่สามารถเอาเงินไปถอกให้บางเทื่อทางนั้นเจ้าของดินเพิ่นเฝ้าใส่เงินเฮาก็ได้พลาดได้ดินในราคาดีหรือว่าในสิ่งที่เฮาอยากได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยุ่งยากที่ว่าเฮาพบพ่อผ่านมาแล้วยังมีอีกหลายๆอันเนาะท่านผู้ฟัง
9: ฉะนั้นถือว่าเวียกงานระบบการสำระนี้เนาะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือกำหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราคุ้มครองสถาบันการเงินให้มีความมั่นเที่ยงพัฒนาระบบการสำระของพวกเฮาให้มีความทันสมัยอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเวียกงานระบบการสำระนี้ท่านก็จะเห็นว่าบรรดาธนาคารธุรกิจเพิ่นก็ได้มีการพัฒนาระบบการสำระบ่ว่าจะเป็นการสำระค่าน้ำค่าไฟค่าที่ดินค่าโทรศัพท์และอื่นๆที่ว่ามีความสะดวกสบายและนอกจากนั้นเคียงคู่กับการที่ว่ามีการพัฒนาให้มีการทันสมัยแล้วเพิ่นก็ต้องมีการกำหนด กฎหมายหรือระเบียบการต่างๆเพื่อรองรับเวียกงานที่จะเกิดขึ้นในต้นหน้านั่นเองซึ่งมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนออยู่ในหมวดที่2การกวดกาเวียกงานระบบการชำระที่นอนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระฉบับปรับปรุงนั่นเองแต่ว่าก่อนที่ท่านจะรับฟังเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับการกวดกาเวียกงานระบบการชำระนี้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันโกนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและอนุทิดาในระยะต่อไป
8: หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026เทิงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้จะได้สิ้นสัญญาห่วมเวียกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แกนวงพจันทร์
9: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารเซิงทายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เ เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับแฝงสุรีและอนุทิดาดำเนินรายการในระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งในเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้นำเสนอไปแล้วหมวดที่1อยู่ในภาคที่5เกี่ยวกับการคุ้มครองการกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับซึ่งอยู่ในหมวดที่1เพิ่นก็ได้เว้าถึงเกี่ยวกับการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำหรับซึ่งอยู่ในหั่นก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับองค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำหรับและก็ยังมีสิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวและสิทธิ์หน้าที่ของบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นตื่มอีกและอยู่ในหมวดที่2เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในมาตรา55เนาะเพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับซึ่งอยู่ในนี้เนาะท่านผู้ฟังองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับซึ่งประกอบด้วยบ่ว่าจะเป็นอันที่1ก็แม่นองค์การกวดกาภายในซึ่งแม่นองค์การเดียวกันกับองค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำหรับที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา52ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือรัฐบาลเพิ่นได้มอบเวียกงานกลุ่มเกี่ยวกับระบบการสำหรับนี้อย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งได้มอบให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงและเป็นเจ้าการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในเมื่อวานนี้เนาะท่านผู้ฟังสำหรับองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับของที่2เนาะก็แมนองค์การกวดกาภายนอกซึ่งแมนสภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแขวงองค์การกวดการัฐแต่ละขั้นองค์การกวดสอบแห่งรัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์นักฮบเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนนั่นเองและนั้นก็แมนมาตรา55ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับซึ่งมีอยู่2องค์ประกอบด้วยกันบ่ว่าจะเป็นองค์การกวดกาภายในและองค์การกวดกาภายนอก
8: จ้าแม่นแล้วซึ่งว่าอยู่ในมาตรา56นี่เนื้อในการกวดกานี่หลายๆท่านก็คงจะมีความสนใจว่าเอ๊ะนอกจากที่ว่าเพิ่นลงกวดกาแล้วสำหรับเนื้อในการกวดกาเด้จะมีขึ้นอะไรแน่การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับจะมีเนื้อในคือ1การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำหรับกวดกาว่าในระยะผ่านมานี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้มีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำหรับดีพอแล้วหรือยังหรือว่าเข้มงวดแล้วหรือยัง2การควบคุมการให้บริการและการนำใช้ระบบการสำหรับรวมทั้งเครื่องมือช่องทางและกลไกการสำหรับเป็นคือแนวไร3ระเบียบการภายในเดเกี่ยวกับการให้บริการเป็นต้นก็แม่นการเก็บกำค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้ควบคุมระบบการสำหรับและผู้ให้บริการสำหรับเงิน4สถานที่อุปกรณ์เครื่องจักรระบบบันทึกบัญชีหรือเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมของผู้ควบคุมระบบการสำหรับและผู้ให้บริการสำหรับเป็นคือแนวใด5สัญญาเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้สนองและผู้ให้บริการจากภายนอกและ6เนื้อในอื่นที่เห็นว่ามีความจำเป็นจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อในการกวดกาที่ว่าองค์การกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับนี้เพิ่นจะได้มีการกวดกาหรือว่าได้มีการเบิ่งแต่ละระยะเป็นต้นๆเลยก็คือมีทั้งหมดอยู่5อย่างรวมไปถึงเนื้อในอื่นๆที่เห็นว่ามีความจำเป็นนั่นเองเจ้าและนอกจากนี้แน่นอนเลยอยู่ในมาตรา57รูปการกวดกาหลายๆคนก็คงจะมีความสนใจว่าถ้าสมมติว่าเฮาฮู้ละว่ามีองค์การกวดกาคักแน่และเนื้อในการกวดกาเฮาก็ฮู้แล้วมานี่รูปการกวดกาเด้เป็นจังไดแม้ว่าปีหนึ่งเทื่อเดียวแล้วเลยบอกหรือว่าอยู่บ่ซื้ออยากไปกวดละไปสนั่นอยู่ในมาตรา57นี่เพิ่นก็ได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าการกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับนี่จะมีอย่างทั้งหมดนำกันอยู่3รูปการได้ท่านผู้ฟังก็คือ1การกวดกาปกติซึ่งว่าอันนี้ก็คืออนุทิดาได้ว่าเป็นเบื้องต้นอาจจะแม่นปีละครั้งหรือว่าจังไดก็แม่นแล้วแต่ตามที่เพิ่นได้มีการระบุไว้อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งว่าการกวดกาปกติจะแม่นการกวดกาที่ดำเนินไปตามแผนการอย่างเป็นประจำและมีกำหนดเวลาอันแน่นอนจะบ่สามารถว่าอยู่บ่ซื้อ สิไปกวดกามืออื่นมืออย่างอันนี้ก็ถือถ้าแม่นแบบนั้นก็แม่นจะบ่ได้เอิ้นว่าเป็นการกวดกาปกติกวดกาปกติก็แม่นกวดกาตามระเบียบการตามอาณาแบบแผนทั่วไปว่าปีละครั้งหรือว่าไตรมาสละครั้งหรือว่า6เดือนครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบุไว้อย่างละเอียดอยู่ในกฎหมาย2การกวดกาโดยมีการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าอันนี้ก็แม่นว่าสำหรับการกวดกาตัวนี้มันเป็นการกวดกานอกแผนการเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นซึ่งต้องได้แจ้งให้ผู้ถือกวดกาฮู้ก่อนล่วงหน้าหมายว่าเฮาเห็นอันใดที่ว่าบ่ปกติหรือว่าบ่เหมาะสมบ่สอดคล้องกับกฎหมายเฮาอยากลงไปกวดก็คือต้องได้มีการเสนอหรือว่าต้องได้มีการแจ้งหาภาคส่วนที่ว่าจะถูกกวดให้ฮู้ก่อนล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดอยู่ในระเบียบกฎหมายเจ้าอันนี้ก็ถือว่าบ่แม่นอยู่บ่ซื้อแล้วลงไปกวดเองและบัดนี้ฮู้แบบที่3จะแม่นการกวดกาแบบกระทันหันเจ้าท่านผู้ฟังตัวนี้แหละซึ่งจะแมนการกวดกาโดยหีบด่วนและก็นอกแผนการนอกจากนอกแผนการแล้วยังจะหีบด่วนอีกก็คือว่าหมายว่าเฮานี่บ่ได้แจ้งให้ผู้ถือกวดกาฮู้ก่อนล่วงหน้าถ้าจะเว้าคำซับพื้นบ้านก็ทั่วไปก็แมนอาจจะแมนการจับจูดพบเห็นอันที่ว่าบ่เหมาะสมก็แมนจับจูดลงไปกวดกากับทีในขณะนั้นเลยอันนี้ก็แมนแล้วแต่ผู้กวดกาเพิ่นจะดำเนินการในระยะนั้นเจ้าและการในการกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับนี้ก็ต้องได้แมนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะว่าอยู่บ่ซื้อบ่แมนทางผู้กวดกาเองก็สิถือวิสาสะลงไปกวดได้ทันทีคันถ้าว่าบ่มีเอกสารหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่ว่าถูกต้องหรือว่ามีระเบียบกฎหมายที่ว่าหัดกลุ่มเฮาก็บ่สามารถลงไปสวยไส้สิทธิ์และหน้าที่ของเฮาในแบบนั้นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปการกวดกามีทั้งหมดอยู่3รูปการนั่นเองก็คือกวดกาปกติกวดกาโดยมีการแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าและกวดกาแบบกระทันหันเจ้าน
9: อกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา57เกี่ยวกับรูปการกวดกาแล้วอยู่ในมาตรา58เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการกวดกาการสำละข้ามแดนตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะประสานสมทบกับองค์การที่ว่ามีสิทธิ์อำนาจที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศเพื่อกวดกาการสำละข้ามแดนดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นบริษัทในกลุ่มหรือว่าสาขาหน่วยบริการตัวแทนและห้องการผู้ต่างหน้าของผู้ดำเนินธุรกิจการสำละข้ามแดนของสปป.ลาวที่ว่าเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้พวกเราระบบการสำละข้ามแดนของพวกเรานี้ก็มีได้ขยายไปอยู่ประเทศที่ว่าอ้อมข้างซึ่งบรรดาธนาคารธุรกิจเพิ่นก็ได้มีการตั้งสาขาหรือว่าหน่วยบริการตัวแทนของการผู้ตั้งหน้าของผู้ดำเนินธุรกิจที่ว่ามีการสำละข้ามแดนของสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เพิ่นก็จะได้มีการสมทบกับองค์การที่ว่ามีสิทธิ์อำนาจที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนี้อยู่ในข้อที่2เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศที่ว่ามีบริษัทในกลุ่มสาขาหน่วยบริการตัวแทนหรือว่าห้องการผู้ต่างหน้าที่ดำเนินธุรกิจการสำละอยู่สปป.ลาวตื่มอีกและนั้นก็เป็นการกวดกาการสำละข้ามแดนซึ่งว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่มี2อันด้วยกันบ่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มและก็มีบริษัทต่างประเทศที่มีบริษัทในกลุ่มซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาก็จะเป็นจุดใจกลางในการประสานสมทบเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาการสำละข้ามแดนนั่นเองเจ้าและนั้นก็เป็นภาคที่5เกี่ยวกับการคุ้มครองและการกวดกาเวียกงานระบบการสำละที่ว่าพวกเขาได้นำเสนอก็แม่นหมวดที่2เกี่ยวกับการกวดกาเวียกงานระบบการสำละซึ่งจะมีอยู่ในมาตรา55มาตรา56 57และ58ถือว่าภาคที่5ก็ได้หมดลงไปแล้วส่วนว่าสำหรับอยู่ในภาคที่6นั้นนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดนั้นตอนนี้แต่ก่อนที่ว่าจะไปรับฟังเกี่ยวกับเกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานหรือมาตรการต่อผู้ละเมิดนั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเขาทั้งสองในระยะต่อไป

0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่ามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังที่ว่าบรรดาท่านได้ติดตามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำนาแล้วพวกเฮาก็ยังมีสิ่งที่ดีๆจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮามาสลับปรับเปลี่ยนรวมถึงบทเพลงที่ว่ามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปรับปรุงเซิงยังอยู่ในกับพวกเฮาที่ว่าพวกเฮาจะมานำเสนอในภาคที่6เกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา59เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับนโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานตึมอีกซึ่งว่านิติบุคคลหรือว่าบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่ามีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้รับการย่องยอและนโยบายอื่นตามระเบียบการนั่นเองซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ที่ว่าเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยกงเกี่ยวกับระบบการสำลานี้พวกเขาก็จะได้มีการกำหนดระเบียบการโคตกลงอย่างต่างๆที่ว่าปฏิบัติต่อกับผู้ที่ว่ามีผลงานหรือว่ารวมไปถึงมาตรการของผู้ละเมิดตืมอีก
1: เจ้าท่านผู้ฟังและแน่นอนเลยถ้าผู้ใดมีผลงานเขาก็จะมีนโยบายต่อผู้มีผลงานและนอกจากนี้ถ้าหากท่านใดหรือว่าภาคส่วนใดละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสภาพปะปุ่งสภาพนี้เขาก็จะต้องได้มีการมีการใช้มาตรการต่อผู้ละเมิดฉะนั้นในมาตราที่60มาตรการต่อผู้ละเมิดนี้บ่ว่าจะเป็นบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ละเมิดกฎหมายสภาพนี้ก็แน่นอนเลยจะถูกศึกษาอบรมเกาเตือนลงวินัยปรับไหมและไซ้แทนค่าเสียหายทั้งแพงที่ตนได้ก่อขึ้นหรือถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายเจ้าอันนี้ก็ถือว่าผู้ใดมีผลงานเฮากระสมเซยและก็มีนโยบายให้กับภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นนโยบายย่องย่อหรือว่าอื่นๆและนอกจากนี้ถ้าผู้ใดหากละเมิดแน่นอนเลยถ้าหากละเมิดกฎบ่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้อตกลงหรือว่าดำลัดหรือว่าอีหยังต่างๆก็ดีติดพันกับกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษบ่จะเป็นเรื่องถ้าสมมุติว่าเบาๆหรือเป็นข้างทําอีที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการก็จะมีการเอิ้นมาศึกษาอบรมกล่าวเตือนก่อนบัดนี้ถ้าเฮ็ดไปอีกครั้งนึงซ้ำไปอีกครั้งที่2เฮาก็อาจจะเริ่มมาลงวินัยให้เฮ็ดบทบันทึกให้อีหยังต่างๆไว้และนอกจากนี้สุดท้ายก็จะถึงก้าวไปถึงการปรับใหม่ปรับใหม่ทั้งแพงและก็ทั้งอาญาไปพร้อมๆกันอันนี้ก็ถือว่าอันตรายด้านผู้ฟังกฎหมายก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แท้
0: ๆท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในภาคที่6นโยบายต่อผู้ที่ว่ามีผลงานและมาตรการต่อที่ผู้ละเมิดแล้วเนาะอยู่ในภาคที่7ก็เพิ่นก็จะได้กำหนดเกี่ยวกับบทบัญญัติสุดท้ายของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปรับปรุงซึ่งอยู่ในมาตรา61เนาะท่านผู้ฟังก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินั่นเองซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้นั่นเองซึ่งอยู่ในนี้ก็ถือว่าเป็นการกวมรวมทั่วประเทศเลยที่ว่าจะต้องได้เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติต่อกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้กำหนดอยู่ในมาตรา62ตืมอีกเกี่ยวกับผลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันที่15มังกร2024ภายหลังที่ว่าประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ออกรัฐดำรัสประกาศใช้แดได้ลงจดหมายเหตุทางรัฐการเป็นต้นไปซึ่งเราจะเห็นว่าบรรดากฎหมายต่างๆที่ว่าเพิ่นจะมีการประกาศใช้อย่างต่างๆเพิ่นก็จะมีการที่ว่าออกรัฐดำรัสประกาศใช้แล้วก็ได้ลงจดหมายเหตุทางรัฐการถือว่าเป็นกฎหมายที่ว่าถูกห้องรับและนำใช้ในปัจจุบันนั่นเองซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนแทนกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับฉบับเลขที่32ทับสพส.ลงวันที่17พฤศจิกายน2017นั่นเองซึ่งว่ากฎหมายว่าด้วยระบบการสำละนี้พวกเขาก็ได้มีการปรับปรุง2ครั้งบ่ว่าจะเป็นตอนในที่ปี2017ที่กฎหมายว่าด้วยระบบการสำละก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วและมาฮอดปี2024เนาะท่านผู้ฟังก็คือหรือว่า2023ที่ว่าเพิ่นได้เริ่มเฮ็ดกฎหมายตัวนี้มีการขบวนการอย่างต่างๆมีการประกอบคำเห็นบรรดาองค์การกระทรวงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้สามารถ ปฏิบัติได้ทุกรูปแบบนั่นเองซึ่งกฎหมายนี้เพิ่นก็ได้มีการนำใช้มาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2023นั่นเองและประธานประเทศของพวกเราก็ได้มีการประกาศใช้และได้ลงจดหมายเหตุว่ากฎหมายดังกล่าวนี้ได้ถูกรับรองและนำใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองและนั่นก็แม่นกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปรับปรุงที่ว่าพวกเราทั้งสองได้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่มาตราที่1ไปจนฮอดมาตรา62นั่นเองซึ่งว่ากฎหมายดังกล่าวนี้ก็มีหลายภาคบ่ว่าจะเป็นภาคที่1รวมไปจนถึงฮอดภาคที่7ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดบทบัญญัติสุดท้ายนั่นเอง
1: เจ้าเอาละท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้แน่นอนเวลาทางรายการของพวกเราก็ถือว่าใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นมาฮอดตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังท่านผู้ฟังและกับมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราโดยดีตลอดมาแล้วก็ต้องขอขอบใจหลายๆแล้วก็ต้องขอฝากไว้ช่องทางในการติดตามข้อมูลของพวกเราบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook และก็เบอร์โทรของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ขอเชิญชวนให้ท่านนั้นมีการติดต่อหรือว่าประสานงานมาหาทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเพื่อหยังเพื่อประทานจะบ่พลาดข่าวสารในแขนงธนาคารที่ออกจากสื่อทางการของพวกเฮาแบบนี้เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนั่นเองเจ้าฉะนั้นมาฮอดนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ถือว่าได้หมดลงเพียงเท่านี้อนุธิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
0: แฟงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขสกดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026โดยซีนำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุขยู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นมูแซแข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงสวยแขวงเซนบุรีในการควบคุมการระบาดของพยาธิไอฮิวาหมูในโอกาสแถลงข่าวโตสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคมนี้ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครเมืองจันทร์ท่านคำภาพิมมาสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าให้สืบต่อกะเกียมเปิดโรงเรียนใหม่โศกเฮียน 2006-2007 ถูกสั่นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติสืบต่อติดตามสุขยู่กวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้มีผลและคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยท่านคำภาพิมมาสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบโตกักเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชารวมทางรายการแสดงเพื่อหับใส่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบโตขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลโซกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขยู่การนำใช้ระบบและระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมิคาสับสินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อกักเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศโครงการน้ำคันสูงและต้อนรับการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการโครงการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: รายการ
5: Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน the program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นที่ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงตามใจคนข้อนั่นละมีรายการอยากจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเราได้ฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: บอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมคุณมีรางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิร์นแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนละห้อยล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นข่าวมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: คุณสุขสันต์ที่หนึ่งหับติมกอบติมกำ
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญา

0: มของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ก็บอกเลยว่า Colorful Music นำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน021-22-4173มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour
2: Thank you for dinner baby I

ซาบีนาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มทีนี่เดินทางพร้อมทางแคลิฟอร์เนียระยะของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้รู้บริการนิ่มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คองคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีมูสนิทอะซ่องสามคนต่างคนก็ยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่ายากจะประหยัดสุดๆเอาการหวมเงินกัน

ซื้อแพ็กเกจ100,000100,000กิบมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำใช้แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทรยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันถ้าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคล่องคอยนั่นล่ะ3เบอร์ใช้นำกันแบบประหยัดแล้วเฮาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง150,000นั้นเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินค้าไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซโทรไลน์บางเทื่อเพิ่นไซลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี60,000หมายถึงว่าเดือนละ10,000ว่าซั่นจ้ะเอาปีนึงกะ 100,000 สินะวิธีฝากเขาก็ตื้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดออโตเมติกเด้อเนาะกดเครื่องหมายดาวก่อนแล้วก็3344เครื่องหมายดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบัดนี้เขาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้ล่ะว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใช้เบอร์นั้นตลอดกับเราโทรคมกิ่งไม้บอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อไซนั่นล่ะบริการได้กันแล้วแต่

0: country road
1: ก็ยีผลงานของจอห์นแดนเวอร์เพลงนี้ดังตั้งแต่พวกเฮาไทยเฮาเจ้าค่อยไล่คนยังบ่ทันเกิดตั้งแต่วันก็171มีรายการนะแต่ว่าทุกครั้งที่กิ่งไม้เดินทางกลับบ้านน่ะกลับบ้านเกิดก็มักฮ้องเพลงนี้อยู่ในใจบ่ฮู้ว่าหลายคนก็คงจะคือเทิงเพลงได้เพลงหนึ่งอ่ะเนาะที่เฮาวันคืนกับบ้านเกิดอ่ะเพลงนี้บอกว่า Take Me Home Country Road Painted on the sky Misty taste of moonshine Teardrop in my eye กับบ้านเกิดกับไม้เทิงสารเมืองหรือว่าเขตนอกคงจะเต็มไปด้วยอากาศสดชื่นต้นไม้เขียวงามบ่มีตึกสูงๆอันนั้นเป็นนักแต่งเพลงซึ่งจอห์นแดนเวอร์นั่นก็เป็นหนึ่งในผู้แต่งอ่ะอธิบายถึงความรู้สึกที่ดีใจที่ได้กลับไปยาวไปเหือน The place I belong สถานที่ที่เฮาเกิดสถานที่ที่เฮาคุ้นเคย
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
5: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์เหล่าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงโหลดซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร];![![![___ 021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มือนี่เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ีกตึมนึงเสียงเพลงแล้วยิ้มให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบียนล่ะปอยปีนี้บอกกับบอปอยกลางปีแล้วอะแต่ชื่อว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ก็ปนกันไปปอยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาลิฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงคันทรีได้ก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้วเออแมนได้ทิ้งไว้ก็ลืมโตไปแต่ว่าเออเพลงนี้ก็คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปยิงไม่ปล่อยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรละคง One Sim One World IR เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR สายได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศก็ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆสายได้พวกเราจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกไซประมาณครึ่งเดือนที่ว่าได้มาระยะนำไซให้นำไซได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน600,000ปลายเด้อ600,000ปลายได้5กิกผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านปลายก็มีระยะนำไซถึง30มื้อบริการโพสเพจวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็กเกจที่เราต้องการไปครึ่งเดือนก็ใส่15มื้อไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถอ้อมเมื่อเราไปปลายทางเราปึ๊ดIR แล้วดิไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีมีรายการก็ไปจับเครือข่าย TIM Team นะเลื่อว่าไปเที่ยวลักซัมเบิร์กเบลเยียมก็จับเครือข่าย Orange กับเมื่อวันศุกร์พวกเราหยิบเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ดีหรือว่าสิ่งใดประดิษฐ์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่พอหออันพบอันพอหยิบมาเว้าในระยะของเราเทเลคอมไทม์ก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้โอกาสพอหอนั้นมาแบ่งปันผ่านสองทางนี้กับเมื่อวันศุกร์พอหอหยิบสาระต่างๆมาบอกมีรายการได้ฟังโดยเฉพาะจะเน้นเป็นสาระต่างแดนแต่มื้อนี้ก็จะเอาเกี่ยวกับบ้านเฮานะส้มเทียบใส่บรรดาประเทศในภาคพื้นน่ะเกี่ยวกับ AI นี่ล่ะมีรายการเนาะอิงตามบทรายงานของ Government AI Readiness Index ใน2024ฉบับที่7อ่ะโดย Man Oxford Insight เพิ่นได้ทำการรายงานหลายเพื่อนได้บอกให้ฮู้ว่าประเทศเฮามีคะแนนรวมในการประเมินน่ะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เอิ้นว่า AI จากจำนวน188ประเทศในโลกอ่ะพวกเฮาได้คะแนนรวม 36.08 ซึ่งบทรายงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินว่าประเทศในโลกมีความพร้อมไล่สำใดในการนำใช้ AI มาใช้ในบริการสาธารณะบ้านเฮาได้คะแนนรวม 36.08 ในจำนวน188ประเทศในบทรายงานได้ระบุถึงสิ่งที่เป็นท่าแห่งให้แก่ประเทศเฮาโดยเฉพาะคะแนนในเศร้าหลักเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนักเศร้าหลักข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษเอิ้นว่า Data and Infrastructure Pillar
ตนี้มีความสูงถึง 51.36 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพร้อมด้านข้อมูลโครงหางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาและการนำใช้ AI มิดรายการเทิงว่าคะแนนในเศร้าหลักอื่นๆบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนของหลักซึ่งภาษาอังกฤษเอิ้นว่าการประเมินพิลาจะอยู่ที่ประมาณ 28.10 น่ะและภาคส่วนเทคโนโลยีซึ่งเอิ้นว่าเทคโนโลยีเซกเตอร์พิลาจะอยู่ประมาณ 28.79 ก็ตามแต่การมีข้อมูลและพื้นฐานโครงหางที่ดีคือว่าเป็นบาดเกาสำคัญสำหรับการพัฒนาและขยายตัวของ AI ในประเทศเฮาบ้านี้เฮามาเบิ่งประเทศเฮาเทียบใส่ประเทศในภาคพื้นน่ะในเขตอาเซียนพวกเฮาเนาะอาเซียนนี่การนำใช้ AI หรือว่าประเมินความพร้อม1เป็นประเทศสิงคโปร์ 84.25% ถัดมาเป็นมาเลเซีย 71.40%ประเทศไทย 66.17 นะประเทศไทยอันดับ3อินโดนีเซีย 65.85 ซอเวียดนาม 61.42 ฟิลิปปินส์ 58.51 บรูไน 55.45 ประเทศกัมพูชี 36.63 บ้านเฮาแมน 36.08 ถัดจากกัมพูชีและนำหน้าเมียนมา 34.26 แต่คงปฏิเสธบ่ได้นั่นล่ะเราเรื่องเทคโนโลยีให้พรมแดนโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์เนาะที่พวกเขาเอามานำใช้ให้สะดวกในการเฮ็ดเวียกการดำรงชีวิตซึ่งพวกเขาบ่สามารถปฏิเสธได้กับยุค AI แบบนี้โดยเฉพาะคะแนนเสื่อคนก็พยายามใช้ AI เข้ามาช่วยเพื่อเป็นการพัฒนาเวียกตัวนี้อันนั้นก็เป็นสาระหนึ่งที่พวกเขาอ่านแล้วน่าสนใจคิดว่าน่าสนใจว่ามันเกี่ยวกับบ้านเฮาแล้วมีรายการเวลาฟังรายการไปเราก็ยังจะหัวบ้านเฮาอยู่ระดับใดเมื่อเพิ่นประเมินเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะพวกเฮาก็อยู่ในระดับคันท่าว่าเทียบในภาคพื้นกับบทเทิงขั้นว่าสูงแล้วกับบทเทิงขั้นว่าต่ำแท้ต่ำมาต่ำสุดนะแต่ว่าค่อนข้างจะต่ำอยู่มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีอะไรกันบอได้ยีเพลงนี้มาปล่อยในรายการฟังโดนแล้วล่ะผลงานของจีโดอ่ะบางคนก็อ่านไดโดกับเพลงนี้มีชื่อว่า Thank you

0: กับเพลงนี้มีรายการ
1: Got bills to pay
0: ใส่ชื่อว่า thank you thank you แปลว่าขอบใจของดีโดนะนักร้องสาวอังกฤษคนนี้ร้องเพลงนี้ไว้สาวปลายปีตั้งแต่ปี1999
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

ำลังฟังเพลงม่วนๆอยู่เวลาก็มาไล่แล้วล่ะคือโอกาสนี้ขอบใจไปอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสับสูนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาเพื่อมาปล่อยเพลงได้ใจด้วยมือนี้ก็ต้องขอบใจไปอย่างทุกคนเลยนะนอกทีประกอบส่วนเข้ามามือนี้ผิดพลาดประกาศได้ข้ออภัยมืออื่นมาพอกันใหม่เด้อโมงเก้าสิบสามโมงเป็นต้นไปอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบายแฮปปี้ไนท์สเตย์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่17สิงหาคมนี้ที่ฮอมนเสื้อเยาวราชสังสาดเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งเยาวราชสังสาดวันที่13สิงหาคมครบรอบ76ปีนำโดยท่านนางสิมมณีแก้วแกนผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะซึ่งเป็นเกียรติต้อนรับของท่านนางแพงพันธุ์บุพภาพรหัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางเยาวราชสังสาดขณะได้เยี่ยมชมหอมนเสื้อเยาวราชสังสาดพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามนเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวราวอิสระแนวราวหักชาติในเมื่อก่อนและแนวราวสร้างชาติในปัจจุบันการเยี่ยมชมหอมนเสื้อแนวราวสร้างชาติครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้เสื่อมซึมและเข้าใจแจ้งถึงมนเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแนวราวอิสระแนวราวหักชาติและแนวราวสร้างชาติตลอดระยะ76ปีผ่านมาติดพันกับภารกิจปกป้องหักษาและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติท่านนางเพ็งพันธุ์บุพภาพรให้ฮู้ว่าฮอมนเสื้อแห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อปี1900สมัยฝรั่งปกครองลาวและได้บูรณะมาแต่ละระยะมาฮอดวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2020กงกับวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ได้เปิดห้องวางแสดงผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของศูนย์กลางเยาวราชสังสาดนับตั้งแต่เป็นแนวราวอิสระจนมาฮอดปัจจุบันนี้หอมุ่นเสื้อแนวราวสังสาดเป็นอาคาร2ชั้นจัดวางแสดง4ภาคใหญ่คือประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวราวอิสระภาคแนวราวหักชาติและภาคศูนย์กลางเยาวราชสังสาดแต่ละภาคได้แสดงถึงการเคลื่อนไหวในสมัยต่อสู้กู้ชาติของบรรดาผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่เป็นแนวราวหักชาติจนมาถึงแนวราวสร้างชาติในปัจจุบันพร้อมนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลและมูลเสื้อพิราธานของบรรดาผู้นำของการปฏิวัติลาวที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจรวมของประเทศชาติซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกมือ
3: บอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบุ๋มแม่มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
3: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกท่านพ่อของเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายอะไร
2: โอ้ยล
3: ู
2: กไปติดติดติดติดนอน
3: นอนๆๆๆลูกเอ้ยจะไปนะบอกว่าหนูมันหนีหนทางไปทางหมาอยู่ไอ้เหนือบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
2: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบมิตรรายการเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปทุกมือนำเอาเสียงเพลงม่วนๆและก็สาระน่าฮู้ดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังมิตรรายการบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางต้องใส่ความระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ขับรถไวจนเกินไปถ้าว่าใช้ความไวที่บ่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาก็ต้องได้เอื้ออิงฝนฟ้าในการประกอบอาชีพการปลูกฝังเฮ็ดกสิกรรมนี่ละสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องละห้องการรัฐกรเอกชนอันนี้ก็พอใครได้บ่ต้องแข่งแดดแข่งฝนแต่ว่าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็รายการของพวกเราแน่นอนพอๆกันแต่ละมือนั้นนอกจากจะมีเสียงเพลงม่วนๆมามอบความเบิกบานสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วพวกเราก็ยังมีสาระน่าฮู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นข้อมูลดีๆเพื่อปฏิบัติตนเองในฤดูฝนนี้เพื่อให้สุขภาพของมิตรรายการท่านผู้ฟังแข็งแรงปราศจากพยาธิบาดเหย่าและแน่นอนมาพบมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาสิ่งดีๆหลายอย่างมาห่างหากะเกียมนำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าพอๆกันในทวีตนี้นั้นจะให้มิตรรายการทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
1: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
0: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
1: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
0: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
1: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหน่อหาปูหาปลาหากระห้อกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

นผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตปรายไผสียองวาดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปเพราะว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ทางความรู้สาระต่างๆและก็ความเบิกบานมนต์ซื่นความบันเทิงจากเสียงเพลงม่วนๆแน่นอนว่าผู้พอกันแต่ละเทือก็ต้องได้นำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมสร้างความสดชื่นในยามบ่ายแบบนี้ให้แก่มิตรรายการเป็นประจำและอีกอันนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือสาระนะฮู้สิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นประจำในมื้อนี้ก็แม่นสาระนะฮู้ที่สำคัญเกี่ยวกับไข้เลือดออกท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่และดูฝนก็มักจะมีการแพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงอาการของไข้เลือดออกมันสิเป็นคือแนวใดพวกเราก็ควรสังเกตตนเองเวลาเจ็บเวลาไข้เราควรไปหงหมอยามใดที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ยุงและก็มีแนวทางในการป้องกันแนวใดๆไข้เลือดออกนี่เป็นเชื้อไวรัสดังกิ้วมียุงลายเป็นพาหะที่นำเสื้อเมื่อยุงมากัดเฮามันก็จะแพร่เสื้อเข้าสู่กระแสเลือดของคนเฮานี้อาการติดเสื้อในระยะทวีตก็จะแยกได้ยากกับไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปมันสิไข้คือกันท่านผู้ฟังย้อนว่าอาการไข้คือกันมันมีอาการไข้แต่ว่าไข้เลือดออกนี่มันจะมีอาการที่มีไข้สูงถึงขั้นว่ากินยาแต่ว่าไข้บ่ลดลงเป็นไข้สูงหนาวสั้นมีอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตตามกล้ามซีนปวดจนเข้ากระดูกบางคนเอิ้นว่าไข้หักกระดูกว่าสั่นย้อนว่า

วดทรมานหุนแหงบางเทื่ออาจจะมีอาการอื่นห่วมนำบ่ว่าจะเป็นมีหอยจุดเป็นพื้นแดงตามตนตามโตตามขี้แห้ตามแขนขามีอาการเบื่ออาหารบางเทื่อกินข้าวบ่ลงกินข้าวบ่แซ่บอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของไข้เลือดออกซึ่งว่าอาการเหล่านี้ก็จะแสดงอยู่ประมาณ5-7มื้อหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ไข้มันก็สิค่อยๆลดลงบางคนก็สิเข้าใจว่าเป็นข้อดีที่ไข้ลดลงแต่ว่าความจริงแล้วถือว่าเป็นอันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะนี้นั้นที่ไข้มันลดลงอาจจะเกิดเป็นภาวะช็อกได้ก็คือว่าร่างกายนั้นมีอาการขาดน้ำชีพจรก็เต้นไวหายใจแห้งโตก็เหลืองตีนมือเย็นบัดนี้รู้สึกหนหวยอยู่แบบกระวนกระวายแล้วก็มีอาการช็อกในผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกบางคนก็ทว่าอาทิตย์ถัดไปไข้สูงอาทิตย์ต่อมาไข้หลุดแบบนี้ก็ให้ฟาวไปห้องหมอไปให้หมอเพิ่นกวดโดยด่วนเลยล่ะในทางการป้องกันนั่นแม่นให้ตัดวงจรของยุงลายบ่ให้มียุงลายอยู่อ้อมเหงือนอ้อมสารเฮาเพราะว่ายุงลายมันจะมักวางไข่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังบ่ว่าจะเป็นอุแองกระป๋องกระถางต่างๆที่เป็นบ่อนน้ำหยุดนิ่งน้ำบ่ไหลว่าซะน้ำขังซื่อๆน้ำบ่ไหลไปใส่หันมันมากหลายอันนี้ก็ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันรวมถึงบ่อนที่มีความหกเหือมีเครื่องของที่มักหม่มสะสมหลายๆนี่อันนี้ก็เป็นบ่อนลีของยุงลายก็ต้องได้เก็บกวดทำความสะอาดอนามัยให้มีความโล่งมีความสะอาดอยู่เสมอยุงมันจึงบ่มาลีอยู่และวังบ่ดนมานี่ก็ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี่ก็ผู้มีชื่อเสียงเป็นนักฮ้องนักแสดงนี่ก็เสียชีวิตไปก็ย้อนไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันหุนแหงถ้าเป็นแล้วปั่วบ่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมียาตัวใดที่มาปิ้นปั่วโดยกงเถื่อเป็นเพียงแต่การปิ้นปั่วตามอาการจากนั้นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตได้ทางเดียวก็คือการป้องกันด้วยการที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมันคือที่ต้นกล้วยได้ก้าวมานี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสาระดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรการฟังถ้าฝนตกลงมาน้ำค้างตามภาชนะต่างๆที่เฮาง่ายไว้หรือว่ามันง่ายไว้โดยเฮาบ่ตั้งใจอยู่ตามขอแค่เจหัวอ้อมเหงือนอ้อมสารเฮาเนี่ยก็เป็นบ่อนที่ยุงมันอาศัยเป็นบ่อนวางไข่ออกแม่แพร่พันธุ์จากนั้นแล้วก็ต้องได้ตัดวงจรตัวนี้บ่ให้มันแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานมันด้วยการทำลายข่วมกระโปงกระป๋องภาชนะตัวใดที่เป็นความเสี่ยงก็เก็บเมียนพอได้กำจัดแหล่งสะสมบ่ให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นตัวการนำเสื้อมาสู่คนเฮาเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาติดตามเนื้อหาสาระที่ต้นกล้วยห่างมามื้อนี้จะเอามาเล่าสู่มิตรการฟังตื่มเกี่ยวกับการนอนบ่พอเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็อาจจะส่งผลต่อการนอน

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: จม
1: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ค่อยไผ่บ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไร่นาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางการตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงจากเสียงเพลงม่วนเบิกบานม่วนซื่นไปกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจไปควบคู่กันบ่เสียเรียกบ่เสียงานได้ทางการเบิดเพลินและก็สร้างสีสันบรรยากาศในการเฮ็ดเวียกให้มีความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้และกลับมาระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับการนอนที่นอนบ่พอมันจะเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็จะอาจส่งผลต่อการนอนอันนี้คือว่าเป็นวงจรที่บ่ค่อยดีที่ต้องฟ้าวแก้ไขเพื่อสุขภาพร่างกายของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังนอนน้อยถือว่านอนน้อยแนวใดจึงเอิ้นว่านอนน้อยการที่เฮานอนต่ำกว่า6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องแบบซ้ำเหือจังซี่น่ะอันนี้มีความสัมพันธ์กับการก่อการอักเสบที่สูงขึ้นอยู่ในร่างกายทั้งนี้ก็ย้อนว่าการนอนน้อยนั้นร่างกายมันจะรู้สึกว่าเป็นสเตรสเซอร์แล้วก็ไปกระตุ้นระบบซิมพาสติกแบบสำเหือเป็นการเพิ่มการหลั่งสารที่มันก่อให้เกิดการอักเสบอยู่ในร่างกายวงจรเมลาโทนินหรือว่าเมลาโทนินมันจะเพพังซึ่งว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆในการต้านการอักเสบนี่ก็มีส่วนคือกันอันที่สองก็แม่นอักเสบแบบซ้ำเหืออันนี้จะส่งผลต่อการนอนในการอักเสบแบบทันทีบ่จะเป็นวัดเป็นโควิดบ่หรือว่าเป็นการเพิ่มการนอนแบบ NREM ก็คือการหลับลึกขึ้นคล้ายๆคือกันครับกลไกการปรับตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็น NK cell ที่มีความกล้าแกล้งขึ้นว่าสันการอักเสบแบบทันทีแบบรุนแรงระดับการติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดก็ให้เกิดการอักเสบแบบล้นออกมากระไหลขึ้นอีกการนอนโดยการขวงมีการคัดขวงว่าสันก็คือการตื่นง่ายบ่เดี๋ยวฮู้เมื่อบ่เดี๋ยวตื่นจังซี่ก็บ่ดีต่อการนอนการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบระยะยาวก็ส่งผลให้เกิดพยาธิข้ออักเสบหรือว่าพยาธิประดงที่เฮาฮู้กันภาษาชาวบ้านเพิ่นเอิ้นว่าประดงให้ก็ไปกระตุ้นสเตรสรีสปอนส์ในร่างกายให้มีการตื่นโตมันก็เฮ็ดให้หลับยากและก็ตื่นง่ายตัวนั้นการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบอ่อนๆตัวอย่างพยาธิตุยหรือว่าอาการที่ดื้อฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็จะส่งผลเพิ่มการตื่นโตเหตุให้นอนหลับยากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงบ่ต้องอาศัยกลไกอันนี้ก็ได้คนเฮามีปัญหาเรื่องความตุยมันก็จะเป็นการสร้างการคัดขวงหลายกลไกอันนึงก็แม่นการนอนและมีภาวะโกนเวลานอนมีส่วน แล้วก็หลังจากที่ร่างกายอักเสบซ้ำเหือแบบอดอนก็ไปเพิ่มสารหลายอย่างที่เป็นพยาธิซ้ำเหืออีกบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิความดันหรือว่าตั้งทรงฮะแล้วก็ไขมันที่แทรกซึมอยู่ตามผนังหรือว่าหลอดเลือดรวมไปถึงพยาธิหัวใจอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นผลที่มาจากการอักเสบอย่างบ่นับว่าเวลาที่เฮานอนบ่พอลดการระบายของเสียที่อยู่ในสมองแล้วก็ไปเพิ่มให้สมองเกิดการอักเสบจากแอมเมลอยด์บีและก็ที่เป็นแอมเมลอยด์เบต้าหรือว่าพีทั่วไปสร้างความเสี่ยงให้แก่พยาธิสมองเสื่อมตื่มอีกอันนั้นนะอันที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็แม่นย้ำว่าบ่ได้เป็นในทุกๆคนอาการที่ก้าวมาแต่ว่าจะเกิดการอักเสบแบบซ้ำเหือและกลายเป็นพยาธิมันคือกันกับว่าเป็นอันหนึ่งที่อยู่ในแต่ละข้อที่ก้าวมาเกี่ยวกับการที่นอนบ่พอนอนน้อยมันก็ไปรวมกับข้ออื่นๆใดหลายอย่างประกอบกันปัจจัยหลายอย่างท่านผู้ฟังถ้าเฮ็ดแนวนั้นเฮาสิมีแนวทางในการแก้ไขได้แนวใดอันสำคัญก็แม่นการนอนถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์อันดับทำอิฐเลยล่ะอย่างน้อยๆก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปถึง8ชั่วโมงถือว่าดีหลายดีสำหรับสุขภาพถ้าว่าบ่ได้แท้ๆถือว่าเป็นการงีบหลับดำเล็กดำน้อยเธอเล็กเธอน้อยสะสมกันก็ได้ช่วยลดพรการอักเสบได้จำนวนหนึ่งการจำกัดปัญหาที่เป็นปัญหาทางสังคมการใช้ชีวิตโดนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องความเคร่งเครียดต่างๆก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการนอนถ้าแนวนั้นเฮาก็ต้องได้หาทางลดพรปัญหาความเคร่งเครียดในชีวิตตื่มผลการนอนที่ดีจากยานอนหลับก็มีส่วนถ้าคุณภาพที่แท้จริงเทียบเท่ากับการนอนแบบปกติแต่ว่าปัญหามันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าใช้ยานอนหลับเข้ามาช่วยนี่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วก็การนอนหลับที่ดีก็คือภูมิคุ้มกันที่ดีนอนบ่ดีก็คือเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นและก็เป็นต้นต่อของหลายพยาธิตามมาในภายหลังการเอาใจใส่สุขภาพการนอนการใส่ใจในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็สมองถือว่ามีส่วนสำคัญเห็นให้คนเฮาอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่เอามาเล่าเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้คึดพอแล้วก็เอาใจใส่สุขภาพตื่มเฮ็ดแนวใดพวกเฮาสิมีสุขภาพร่างกายที่ดีท่านผู้ฟังต้องได้มั่นกวดกาเบิ่งสภาพร่างกายของคนเฮาตัวเฮาเองนี่แหละสังเกตตัวของเฮาเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนแล้วหลังจากนั้นจะค่อยกลับมาพบกับรายงานต่อไปของรายการนำกัน

0: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเซนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆตามกฎหมายยุติทำลายป่าไม้แบบผิดกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสและอนาคตที่ดีงามของมดทุกคน
1: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
2: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกได
1: ้แม่นซั่นบ
2: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำไส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
1: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
2: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
3: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
4: คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนาฮูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบวชท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็รวนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่กันกับความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงงามบ่ายและก็ได้เบิกบานบนเส้นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอตในนั้นก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายท้ายรายการแล้วขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศและก็ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนี่ล่ะขอให้อย่าลืมเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกในฤดูฝนเอาใจใส่ในการอนามัยทำความสะอาดเงินสารบานซองความกระโปะกระป้องบ่อนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆและก็มันเอาใจใส่ในการติดตามรักษาสุขภาพของสมาชิก ทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งตัวของท่านเองเพื่อให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญแท้ๆและอย่างนี้นั้นไข้เลือดออกระบาดทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าการในการป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อสุขภาพห่างไกลที่ดีและก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยเฉพาะก็แม่นชีวิตของทุกๆคนอยู่ห่างไกลจากไข้เลือดออกในท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการทุกท่านได้บุกบันบนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลาของรายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่26สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพในการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาวกทันตะเลงรวมทั้งการจัดเก็บค่าผ่านกว่าอยู่ด่านความมิตรภาพลาวไทยให้เกียรติเป็นประธานของทานสันติภาพพรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีบรรดารองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมหัวหน้าองค์การคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนหัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากทั้ง2กระทรวงเข้าร่วมกองประชุมถือเป็นวาระสำคัญในการจัดระเบียบการคุ้มครองการเก็บและหับและผ่านขยายเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแขนงการเงินให้มีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในที่ประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้สุมใส่ปรึกษาหารือและซอกหาวิธีทางออกเกี่ยวกับความบ่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนระบบการเก็บเงินผ่านขวาข้ามน้ำโขงลาวไทยการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาวกทันตะเลงและรับฟังการรายงานความคืบหน้าผลการประมูลเปิดกว้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์รับใช้การคุ้มครองและจัดเก็บค่าผ่านทางหลวงแห่งชาติเลข9พร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงในตอนท้ายประธานกองประชุมได้ให้ทีซีนำอย่างเลิกเซิงแต่ละนาเวียกโดยเน้นนักให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อประกันให้เวียกงานดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีระบบ FM ก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบพอกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่18สิงหาคม2026ขึ้น15ค่ําเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าเนาะได้มาพบพอกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท้ายเดือนสิงหาแล้วอีกเพียงแต่2หา3มื้อก็จะหมดเดือนสิงหานี้แล้วเนาะพอก้าวเข้าสู่เดือนกันยาเดือนเก่าก็ถือว่าเป็นมือเปิดซกเฮียนใหม่ของนักเฮียนทุกคนหลังจากที่ว่าได้พักมาเป็นเวลาโดนหลายเดือนเนาะตั้งแต่เดือน6เดือน7เดือน8มาฮอดเดือนเก่านี้ก็ต้องได้เริ่มต้นในการเข้าเฮียนใหม่ซึ่งว่าหลายคนก็อาจจะตื่นเต้นเนาะไปห้องเฮียนแต่เช้าเพื่อจะได้พบพ่อครูอาจารย์ได้พบพ่อหมู่ครูที่ว่าบ่เห็นกันดนและอีกสิ่งนึงที่มักจะพบพ่อในระยะเวลาเปิดสกเฮียนใหม่โดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็คือปัญหารถแออัดรถลายเพราะว่าส่วนหลายในมือเปิดสกเฮียนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะไปส่งลูกส่งหลานไปห้องเฮียนฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีสติในการขับที่ระมัดระวังและเฮ็ดใจเย็นๆเนาะบ่ต้องใจฮ้อนบ่ต้องฟ้าฟังเกินไปเนาะซึ่งว่าในนี้ก็ต้องได้มีการขับขี่รถอย่างมีสติเพื่อว่าบ่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมานั่นเองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการความรู้ทางด้านกฎหมายถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบพอกันในมื้อนี้อยู่ในระยะที่2ของรายการก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคะแนนการยุติธรรมส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้สัมภาษณ์ท่านพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนาในหัวข้อการปลอมแปลงตาซิ่งซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรจะมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในระยะที่3ของรายการเนาะฉะนั้นอยู่ในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของกระทรวงการยุติธรรมมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสวัสดีมื้อนี้ก็จะเสนอข่าวกองประชุมกฎกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงในระหว่างวันที่21สิงหาคม2026ผ่านมาอยู่ที่ห้องประชุมของโรงแรมอามารีเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมกวดกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านคำพันธ์บุญภาคมห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิชาการของกลุ่มกฎหมายกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้ต่างหน้าจากกลุ่มนิติกรรมห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมของสภาแห่งชาติเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน70ท่านหญิง22ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม้นเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำเห็นต่อกับเนื้อในของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และรัดกุมขึ้นในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้มีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใส่ห้างกฎหมายย่างกงไปกงมามีจุดซุ่มโดยเฉพาะต้องรับประกันทางด้านหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานไฟฟ้าเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่ใส่นำใส่ท่าแห่งด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดส่งเสริมการลงทุนการดำเนินงานการผลิตการส่งการจำหน่ายการสมไซการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้รับประกันความมั่นคงในการสนองไฟฟ้ายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเฮาให้ดีขึ้นสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศสีเขียวและยืนยงถ้าผู้ฟังที่หักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวกองประชุมกฎกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการปลอมแปลงตาสิ่งมีคืออะไรรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเรา
1: สบายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกันโดนยังแห้งๆคือเก่าบ่
2: สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวลาเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
1: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกันโดนเนาะวันใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
2: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนำเบียครอบครัวแ
1: ท้โอ้ยโดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปหับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมนูเขาเดียววะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการซานเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเวียกเฮือนการซานนี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกก็เลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
2: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิ์เสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนําอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศาลฮอดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลําบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแยงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
1: โอ้ยพอโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซํานี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัว

0: ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสังคมหรือว่าบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งว่าเนื้อในที่เราจะสนทนากันในมื้อนี้ถ้าจะว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ท่านผู้ฟังถ้าจะว่าเป็นปัญหาน้อยก็น้อยเพราะว่าเกี่ยวกับการปลอมแปลงตัดสิ่งหรือการวัดแทกซึ่งว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็แม่นประชาชนก็คือผู้บริโภคนั่นเองแต่บางครั้งถือโกงไป2ขีด3ขีดบ่หรือว่า4ขีด5ขีดบางคนก็ว่าย่าเถาะบ่เป็นหยังเนาะแต่ถ้าหลายคนถูกลักลอบหรือว่าถูกโกงไปคนละเล็กคนละน้อยก็จะถือว่าหลายและถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะในเบื้องกฎหมายได้กำหนดวิธีการแก้ไขหรือว่าการลงโทษไว้แนวใดซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมจะมาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าหัวข้อดังกล่าวก็คือการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังตื่นอีกก่อนเนาะขอ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าซื้อพิมพ์มาสอนจันทจิตเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าเลยดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วเนาะว่ามื้อนี้พวกเราจะได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกฉะนั้นก่อนอื่นขอให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกนี้มีความหมายว่าแนวใดท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอเนาะเพราะว่าในสังคมเราปัจจุบันนี้เนาะการซื้อขายเนาะจะต้องได้เฮ็ดด้วยความสมัครใจบนความสมัครใจนั้นก็ต้องได้มีความเป็นธรรมเนาะต่างฝ่ายต่างนะครับผลประโยชน์เนาะจึงจะเฮ็ดให้เกิดมีความสงบและก็จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอยู่ภายในประเทศของพวกเขาแต่ถ้าหากว่าการค้าการขายหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเอารัดเอาเปรียบเน
0: า
1: ะมันก็จะเกิดไม่ขอขัดแย้งในสังคมเนาะเกิดห่างเสียงจมว่าโดยเฉพาะก็เป็นต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนั้นเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฮั่นสำหรับการปลอมแปลงตาสิ่งกฎอื่นเมื่อพวกเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งแม่นหยัง
0: เจ้า
1: เนาะตามกฎหมายเพิ่นก็ได้ว่าสิ่งหั่นก็แม่นเครื่องสั่งน้ำหนักหรือว่าสั่งวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งมีหลายชนิดเนาะ อาจจะมีสิ่งสองแขนเนาะสิ่งสปริงหรือว่าสิ่งเงินแบบคานคือเลื่อนหรือว่าสิ่งไฟฟ้า
0: เจ้า
1: เนาะใช้สำหรับอันประเภทของนักหั่นมันเขาเจ้าจะใช้สิ่งไฟฟ้าหั่นเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะในการสร้างรถบรรทุกบอประเภทการซื้อขายสัตว์ใหญ่บออันนี้มันก็เจ้าจะใช้สิ่งไฟฟ้าแต่ในทางกฎหมายของเราสิ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมเน
0: า
1: ะอันนี้เป็นเบาเหลืองสิ่งคันว่าเรื่องการวัดแทกก็หมายถึงเครื่องวัดแทกบริมาตรที่ได้มาตรฐานเน
0: า
1: ะที่กำหนดไว้ในกฎหมายอันนั้นเบาเหลืองเครื่องวัดแทกฉะนั้นการปลอมแปลงตาสิ่งหรือว่าเครื่องวัดแทกนั้นมันก็เป็นพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้าผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าผู้ดำเนินธุรกิจจำนวนหนึ่งเพื่อเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวลักลอบเอาเงินหรือว่าสินค้าเนาะเอารัดเอาเปรียบหาแต่ผลกำไรใส่ตนเองโดยบกคำนึงถึงระเบียบกฎหมายและสร้างความสงบในสังคมและเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาจากการขายน้อยอยากได้กำไรหลายเนาะซื้อน้อยไว้จะได้กำไรหลาย
0: อัน
1: นี้คิดให้เกิดมีการพิเถียงกันในสังคมเนาะมีหลายคดีก็ไปฮอดโฮงฮอดศาล
0: เ
1: นาะมีหลายคดีก็ไปไกลเกลี่ยกันอยู่อำนาจการปกครองบ้านอันนี้ก็มีให้พวกเขาเห็นบางเทื่อก็สร้างความบ่เข้าใจต่อพนักงานของรัฐโดยเฉพาะแม่นพนักงานที่รับผิดชอบของแขนงอุตสาหกรรมการค้าว่าปล่อยปะละเลยบ่เอาใจใส่ต่อปัญหาดังกล่าวอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปลอมแปลงตาสิ่งและเครื่องวัดแทก
0: เจ้าฉะนั้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินคำหนึ่งเนาะที่ท่านเว้ามาว่าการปลอมแปลงตาสิ่งนี้แม่นการกระทำผิดโดยเจตนาฉะนั้นแสดงว่าการปลอมแปลงตาสิ่งหรือการวัดแทกนี้ถือเป็นการกระทำผิดทางอาญาบ่ท่าน
1: การปลอมแปลงตาสิ่งหรือว่าเครื่องวัดแทกนั้นเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายอาญาโดยเฉพาะแม่นประมวลกฎหมายอาญาของพวกเราอยู่ในมาตรา280เนาะซึ่งพฤติกรรมของพวกคนเหล่านี้นั้นมันแสดงออกด้วยการเอาสิ่งหรือว่าเครื่องวัดแทกหันที่ได้มาตรฐานหันมาปรับมาแต่งเน
0: าะ
1: เพื่อโบให้มันถูกต้องตามมาตรฐานตัวอย่างว่าเฮาซื้อซีด1โลควรจะได้เต็ม1โล1โลมันมี10ขีดแต่บัดเฮามาสั่งอยู่เฮือนมีเพียงแต่7 8ขีดเฮ็ดให้ผู้บริโภคนี่อับประโยชน
0: ์
1: เห็นบ่บางเทื่อมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะมันสิ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านี
0: ่โอ้จ้ะ
1: มีการดัดแปลงเนาะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนก็บ่เข้าใจตัวอย่างว่าเขาเจ้าขายงัวขายควายตัวนึงน้ำหนักประมาณ300โลบัดพ่อขึ้นสั่งสิ่งเหลือเพียงแต่250หาหรือ270โลเฮ็ดให้ประชาชนบ่พอใจต่อการซื้อการขายพ่อเขาเจ้าได้เลี้ยงเขาเจ้า

0: ไปปลูกเขาเจ้าได้ฝังมาหน่อยจนเห็ดมันใหญ่ควรว่าจะได้ราคาเต็มแต่ว่าสุดท้ายได้ราคาน้อยและปัจจุบันนี้ก็ปัญหานึงอีกก็คือผักสดเฮาเนาะโดยเฉพาะเป็นราคามันต้น
1: อ๋อจ้ะ
0: มันราคาตกแต่ว่าผักสดสั่งอยู่เฮือนของเขาเจ้าหันได้ประมาณ1ต้น1ต้นกับ1,000โลบัดเอาเข้าโรงงานจะเหลือเพียงแต่800หา900โลสิก็เฮ็ดให้ผักสดเสียผลประโยชน์อันนี้แหละมันแม่นการเห็นแก่ตัวของผู้ค้าผู้ขายผู้ซื้อเนาะที่ว่าย้ำใดก็เห็นแต่ผลประโยชน์ตัวเองโดยบ่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่น
1: เจ้าและถ้าอิงใส่บรรดาพฤติกรรมที่ท่านเว้ามานี้ก็แม่นเป็นการเอาสิ่งที่ว่าได้มาตรฐานแล้วมาดัดแปลงเนาะมาดัดปรับให้มันมีความผิดปกติเพื่อว่าอาจจะเฮ็ดให้ในเวลาที่เฮาไปขายสินค้าให้แก่ผู้ที่รับซื้อนั้นเฮ็ดให้สินค้าของเฮาจะน้ำหนักหลายอาจจะได้น้ำหนักน้อยแต่ถ้ากรณีที่เราไปเป็นผู้ซื้อไปเป็นผู้บริโภคเองเนาะไปซื้อแล้วอาจจะได้เต็ม1กิโลแต่ผัดได้7หา8ขีดจังซี่เนาะท่านเฮ็ดให้สิ่งนั้นมันผิดปกตินั่นเองและบัดนี้ถ้าว่ามันเป็นการกระทําผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาแสดงว่าผู้ที่กระทําผิดนี้จะถูกลงโทษเนาะท่านถ้าว่าถูกลงโทษนี้จะถูกลงโทษขึ้นอะไรแด
0: ่ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา280นี้ก็ได้ระบุไว้อย่างจะแจ้งเนาะว่าบุคคลใดหากได้ปลอมแปลงตาสิงหรือว่าเครื่องวัดแทกเนาะเพื่อลักลอบการสร้างการผองเนาะการวัดแทกในเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใช้สิงเครื่องผองเครื่องวัดแทกที่ดัดแปลงหรือบ่ได้มาตรฐานเพื่อลักลอบเอาสินค้าหรือเงินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา2ปี
1: เจ้า
0: และก็จะถูกปรับใหม่แต่5ล้านกีบหา10ล้านกีบซ
1: ึ่
0: งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอย่างจะแจ้งตัวปัญหาดังกล่าว
1: เจ้าและนี่ก็ถือว่าเป็นโทษต่อผู้ที่กระทำผิดเนาะในสถานของการปลอมแปลงตาซิ่งหรือว่าการวัดแทกนั่นเองและมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเนาะท่านก็ขออนุญาตให้ท่านฝากถึงบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ที่บริโภคเองจะมีสติระมัดระวังตนเกี่ยวกับปัญหานี้แนวใดท่าน
0: เจ้าฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวหันลดน้อยถอยลงเนาะบ่ให้มีข้อขัดแย้งในสังคมหันข้าพเจ้าก็ขอเสนอบางความเห็นดังนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: เ
0: นาะก็คือเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและการค้าหันเนาะอยู่ขั้นท้องถิ่นก็ต้องได้เพิ่มทวีการติดตามกวดกาอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะแม่นการกวดกาตาซิงหรือเครื่องวัดแทกเนาะอยู่ตามห้องจักโรงงานเนาะหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆหันที่รับซื้อผลปลูกสัตว์เลี้ยงของพ่อแม่ประชาชนหันก็ต้องได้มั่นติดตามกฎกาว่าสิ่งเขาเจ้าหันได้มาตรฐานหรือบ่
1: เจ้า
0: เนาะอันซองมาก็อยู่ตามท้องตลาดต่างๆนั้นก็ต้องได้กวดกาตาสิ่งของแม่ค้าโดยเฉพาะก็ต้องมีให้มีสิ่งกลาง
1: เน
0: าะถ้าว่าหักแม่อันผู้ที่ว่าไปซื้อผู้บริโภคนี่หักซื้อหักมีความสงสัยก็สามารถเอาไปสั่งอยู่ในสิ่งกลางหันได้แล้วก็สามารถทักท้วงในเวลานั้นได
1: ้เจ้า
0: อันต่อมากับพ่อแม่ประชาชนเองผู้ที่ซื้อผู้ซื้อขายหันก็ต้องได้เอาใจใส่ในการกวดกาเบิ่งว่าเวลาเขาไปซื้อไปขายหันเนาะต้องได้เบิ่งว่าสิ่งหันมีการดัดแปลงบ่มีการม้างการแปลงบ่มีห้องห้อยอันโครงการซ่อมแปลงอื่นๆบ
1: ่
0: เนาะอันนั้นก็ต้องมีสติอันสำคัญที่สุดก็แม่นการบังคับใช้กฎหมายพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่บังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้กระทำผิดนั้นเป็นต้นว่าการนำใช้มาตรการศึกษาอบรมตักเตือนถ้าว่าเป็นการกระทำผิดครั้งหนึ่งครั้งเดียวถ้าหากว่าผ่านการตักเตือนศึกษาอบรมแล้วบ่เปลี่ยนบ่แปลงก็ต้องได้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามมาตรา280หันของประมวลอาญาหันและอาจจะนำใช้มาตรการโทษเพิ่มอีกก็ได้คือกันโดยเฉพาะว่าการถอดถอนใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจและอื่นๆเนาะถ้าหากพวกเราพร้อมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวหันหรือพวกเราเป็นเจ้าการแก้ไขนำกันหันปัญหาดังกล่าวก็จะลดน้อยถอยลงแน่นอนข้าพเจ้าคิดว่า
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงแลเนื้อในทั้งหมดที่ว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับการปลอมแปลงแต่สิ่งหรือว่าการวัดแทกตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนาะซึ่งว่าท่านพิมสอนจันทจิตก็ได้อธิบายอย่างละเอียดจัดแจงแล้วว่าแม่นการลักลอบการสร้างหรือว่าการผงการวัดแทกในเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้สิ่งเครื่องผงเครื่องวัดแทกที่ว่าดัดแปลงหรือบ่ได้มาตรฐานเพื่อลักลอบเอาสินค้าหรือว่าเงินเนาะซึ่งว่าในนี้ก็แม่นการกระทำผิดโดยเจตนาและจะถูกลงโทษตามที่ท่านพิมสอนได้กล่าวมานั้นเนาะซึ่งหวังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่เคารพเลยมฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านพิมสอนจันทจิตหลายๆเนาะที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราขอขอบใจท่าน
0: เจ้าขอบใจ
1: และก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากให้ทางรายการของพวกเรานำเสนอหรือว่าสนทนาในหัวข้อใดตื่มอีกเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเนาะอยากให้ทางรายการของพวกเราช่วยอธิบายช่วยชี้แจงก็สามารถติดต่อผัวพันมาทางรายการของพวกเราได้โดยผ่านเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายออนไลน์ซึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมทาง Facebook เนาะเขียนเป็นภาษาลาวว่าหนังสือพิมพ์กฎหมายพร้อมกันนี้ท่านก็ยังสามารถรับฟังการสนทนานี้ย้อนหลังได้เพราะว่าพวกเราจะได้เอาลงอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายนําอีกซึ่งสามารถเข้าไปฟังเข้าไปกดติดตามได้เนาะท่านผู้ฟังและมาฮอดนี้ผู้ดําเนินรายการศิประภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยท่านพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี
0: เจ้าสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยห้าห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีต้อนรับในรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวของกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรโบเสคาในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00เช้าหา4:00แลงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันเนาะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงวิจันทร์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรนะที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นึงให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยสปอร์ตแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกมีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบสืบต่อบัตรนะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาว่าให้มีการได้ฟังว่าเขาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเนาะใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ่นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้เมริกันได้รับฟังโดยสปอร์ตแมนผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียงไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียงนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้เป็นสันติภาพสมมุติเนาะสมมติว่าหยุดจ่ายเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใส่ได้เติมอีก3เดือนเนาะใส่ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดเนาะหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะไล่ซื้อไปห้องหมอนั่นจะถึงตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเวียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอกเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หีบฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้หีบฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคันว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้ก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็หยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะขั้นว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติเจ็ดอุดหนุนนะก็ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์กันคุ้มครองเจ็ดอุดหนุนเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเวียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย้านหยังย้านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปุ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้บ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแมนจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลเนาะว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแมนบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะ
มีแต่ให้ทานจ่ายไปหน้าเลยนะให้ทานจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่าหยุดจ่ายตนก็จ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาหยุดจ่ายไปโดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะหยุดใจไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จําเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปนะแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้แต่อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้อนว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีเนาะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1ครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1เนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญเนาะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาสําระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้สําระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้สําระคืนสําหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจําเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสําหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสําหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สําหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็หยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอลมาให้เมริกันได้ฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปหาฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: ข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้หาฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนเท่าใดนะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจข้างสัญญาตัวนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังนะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นวันนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับอันนั้นเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำมโนครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำมโนครัวพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำมโนครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนโปรโสดนี่ก็ต้องมีสมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ท่านเคยเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปห้องหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่มีสมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงวิ่งจันทร์ก็แม่นถือแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แต่แต่มีสมโนครัวมีสมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแมนให้เอาสมโนครัวสบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเด้อสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างหน่อยเนาะคันว่าอย่างหน่อย2อย่างอันที่1คือสมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะเอิ้นว่าก๊อปปี้สมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสมโนครัวของแท้แหละเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแหละเอาเข้ามาแล้วถ้ากรณีไผบัตรเสียเนาะ เพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียบมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจก็บัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสำอันน่ะปึ้มสมโนครัวบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์มาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงงานขั้นต่ํา 1.6 ล้านณปัจจุบันแล้วก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันว่ามาสมัครใจกาย3เดือนหลังจากออกจากเวียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 243,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า 9% หรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการในขอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมนะเข้าไปนะท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้นะส่วนสิทธิผลประโยชน์นะอันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายหลายก็หลายเถื่อแล้วเนาะก็คือแม่นทวนอีกทีนึงก็คือแม่นจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนนะเบื้องต้นก็คือแม่นการพิ้นปวดสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เราจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแรงท่านใดที่ว่ามีความสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำไฟล์บุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นช่องทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบิ่งเวลานั้นที่ก็ขอขอบใจมิรายการเนาะก็ติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขนะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนอนร่ำรวยกันมั่วสุขสุคนสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี
0: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา16โมง30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะรับฟังทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐและมาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันก่อนถ้าจะเว้าเรื่องโรงเรียนนอกก็คือสถาบันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติและยังบ่พออีกเท่าใดวันการเปิดโรงเรียนใหม่ประจำโรงศึกษา2026หา2027ก็จะหมุนเวียนมาฮอดมาถึงตามกาลเวลาโดยปกติแล้วเมื่อฮอดวันที่1กันยาของทุกๆปีก็จะเห็นลูกหลานนักเรียนนักศึกษาพากันนุ่งเครื่องแบบสีขาวส่งและสิ้นสีดำสีฟ้าแก่ใส่เกือบสีขาวพากันลางไหลเข้าไปสู่โรงเรียนด้วยความจดจ่อตั้งหน้ามวลซืนและภาคภูมิใจกับวันเปิดโรงเรียนใหม่ซึ่งในมือเปิดโรงเรียนใหม่นี่เองท่านผู้ฟังมันก็เปรียบเหมือนปางบุญใหญ่สำหรับลูกหลานเด็กน้อยเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รอคอยมานับตั้งแต่มือภาคประจำโรงเรียนของปีผ่านมานั่นก็คือโรงปี 2025-2026และสำหรับปีนี้ก่อนฮอดมือเปิดโรงเรียนใหม่เมืองบดุลมานี่อยู่นครหลวงจันทน์ทางกระทรวงศึกษาธิการและบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดกิจกรรมบริการขายปึ้มภาพตำราเฮียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฮียนการสอนของครูอาจารย์และนักเฮียนนักศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมและอำนวยความสะดวกทั้งตอบสนองให้กับความเฮียนข้องต้องการในการค้นคว้าหำเฮียนให้ได้รับมากผลในโรงเรียนใหม่นี้ที่จะมาถึงนอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังสำหรับผู้ปกครองเด็กน้อยถึงนอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังสำหรับผู้ปกครองเด็กน้อยก็ได้ห่างหาก้าเกียมซื้อเครื่องแบบซื้อปื้มตำราเฮียนและอุปกรณ์การเฮียนให้กับลูกหลานของตนเองเพื่อเกี่ยมพร้อมเข้าสู่โรงเรียนใหม่ด้วยความสมซื่นยินดีส่วนการจะตั้งโดยเฉพาะกระแมนผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์บ่ว่าภาครัฐและเอกชนต่างก็เกี่ยมพร้อมซ่อมแปลงโต๊ะตั้งอาคารเรียนบอนทีมันเปเพสุดโสมนับทั้งการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนใหม่ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าโรงเรียนคือสถาบันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติซึ่งภาครัฐบาลเฮาย้ำใดก็ได้เอาใจใส่และถือเอาเวียกงานการศึกษานี่ไปก่อนบัตรก้าวหนึ่งต่อกับคำเว้านี้มันบ่เพียงแต่เป็นนามธรรมเพิ่นยังทุ่มเทงบประมาณลงทุนลงหอนเพื่อขยายตารางการศึกษานับแต่ขั้นศูนย์กลางลงไปฮอดท้องถิ่นโดยเฉพาะก็แม่นการสร้างพื้นฐานโครงสร้างอันได้แก่สถาบันการศึกษานับแต่โรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมก้าวขึ้นไปฮอดโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้ทั่วถึงในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันสถาบันการศึกษาแต่ละขั้นแต่ละสั้นเรียนนับแต่ตัวเมืองถึงชนบทก็ได้ก้าวสู่คุณภาพใหม่เทื่อละก้าวอันที่โดดเด่นที่สุดก็คือภาครัฐบาลเฮาได้เปิดกว้างและขยายสถาบันการศึกษาภาคเอกชนทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างกว้างขวางจากความออกใจใส่ดังกล่าวมีหลายสถาบันการศึกษาได้ก้าวสู่มาตรฐานสากลสามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาที่เก่งมีคุณภาพเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลได้เพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าโรงเรียนคือสถาบันสร้างคนหรือเว้าอีกอย่างหนึ่งก็แมนแรงล่อหลอมเพาะพันคนให้มีปัญญาความรู้ในยุคปัจจุบันการศึกษากลายเป็นขอกุญแจในการพัฒนาคนให้เป็นทื่นฮ้อนอันประเสริฐของชาติคนเฮาเมื่อเกิดมาพากันเติบใหญ่ย้อนพ่อแม่เลี้ยงมดแกงลายหม้อมดข้าวลายติ๊บ
พอถึงอายุเกษียณก็ต้องไปอยู่ใต้สายค้าสถาบันการศึกษาพอหงเฮียนคือแรงพอพันสร้างคนให้เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของชาติสร้างคนเพื่อสร้างชาติมีคนสลาดจึงพาชาติเจริญเอาการอีกบ่พอเท่าใดมือท่านผู้ฟังก็จะเป็นมือไข่สุกเฮียนใหม่สำหรับสุกศึกษา2026-2027เอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงกันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกมาทีเวียกงานการท่องเที่ยวกันแน่โดยเฉพาะกระแมนอยู่ทางเมืองวังเวียงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเมืองวังเวียงกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงข้างประวัติศาสตร์โดยเร่งลบล้างภาพพจน์เมืองแห่งการซุ้มแซวเพื่อยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเป้าหมายหลักกระแมนการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งจะสร้างผลกระทบเสริมบวกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยืนยงอ้างอิงจากแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองเขตท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025หา2035ของกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทิศทางแผนพัฒนาในอนาคตได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างจะแจ้งว่าฮอดปี2035วังเวียงจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการผจญภัยและการค้นหาที่สะอาดสีเขียวและปลอดภัยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สำคัญเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ได้พลิกโฉมการเข้าถึงตัวเมืองให้สะดวกว่องไวหลายขึ้นเท่าตัวและการเสื่อมโยงใหม่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้วังเวียงสามารถหันเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากการเดินทางที่เคยเอื้ออิงใส่ตลาดนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ตะเวนตกที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยต่ำมาสู่ตลาดนักท่องเที่ยวระดับปานกลางหาสูงจากภายในประเทศอาเซียนและสากลตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการเติบโตของวังเวียงได้สร้างสื่อเสียงทางด้านลบในนามเมืองแห่งการซุ้มแซวย้อนพฤติกรรมการดื่มสิ่งมึนเมาการใส่เสียงดังรบกวนและปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ฝั่งหักเลิกนี้แผนยุทธศาสตร์ใหม่จึงได้เน้นนักการนำใส่มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและภาพพจน์ของเมืองวังเวียงในทุกมิติการบังคับใช้กฎระเบียบที่มีความเคร่งครัดหลายขึ้นเพื่อลดพรผลกระทบจากพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มพร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมผจญภัยทั้งหมดเช่นการขี่รถบักกี้และการล่องกงเบ่งตามลำน้ำซองที่เคยเป็นปัญหาซ้ำเหื้อมาหลายกว่า10ปีนอกจากนี้ยังมีแผนส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการสนับสนุนให้เปลี่ยนมานำไส้เหือจักไฟฟ้าที่เงียบสงบแทนเหือจักหางยาวแบบเก่าเพื่อลดพรมลพิษทางเสียงและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของเมืองวังเวียงในภาพรวมของการบริหารจัดการยังจะมีการสร้างตั้งเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว DMN เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดการเสื่อมโยงนี้จะสวยสุขยู่ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชนบทการสนองอาหารท้องถิ่นที่สะอาดปลอดภัยให้แก่โรงแรมและห้านอาหารตลอดจนการยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพทั้งหมดนี้ก็แม่นเพื่อรับประกันว่าการเติบโตของเมืองวังเวียงในอนาคตจะดำเนินไปอย่างหัดกุ๋มบ่ทำลายภูมิสันฐานพิเศษของภูเขาหินปูนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและที่สำคัญก็แม่นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานหนึ่งแผนการที่เพิ่นได้กำหนดและเล็งรูปร่างภาพพจน์เมืองวังเวียงเมืองแห่งการซุ้มแซวเพื่อจะยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเอาตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกมวลซืนผ่อนคลายฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ต้อนรับทุกท่านกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการในปัจจุบันนี้กระทรวงป้องกันความสงบได้มีการพัฒนาและเปิดนำใช้แอปพลิเคชันลา EID ที่เป็นระบบทันสมัยอย่างเป็นทางการเพื่อนำใช้เข้าในการคุ้มครองติดตามกวดกาการบริการที่มีความหับประกันอำนวยความสะดวกว่องไวในการเข้าถึงและนำใช้ข้อมูลของการจัดตั้งและสังคมในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ 1. กระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดนำใช้แอปพลิเคชันลา EID อย่างเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้การบริการสะดวกการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลพลเมืองและบัตรประจำตัว

หัวนับแต่วันที่18กรกฎาคม2026เป็นต้นไป 2. ห้องการบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นแขวงเมืองตะแสงบ้านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจภาคส่วนธุรกิจและพลเมืองลาวในขอบเขตทั่วประเทศให้รับรู้และมีความเป็นเอกภาพจัดตั้งปฏิบัติเพื่อหันมานำใช้และประกอบข้อมูลตนเองเข้าในแอปพลิเคชัน LAI ID เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านกฎหมายในการพัวพันเวียกงานและประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆโดยบ่จำเป็นต้องนำใช้ปื้มสำมะโนครัวแบบเจียอีกต่อไป 3. กระทรวงป้องกันความสงบจะยุติการนำใช้บัตรประจำตัวแบบเก่าบัตรสีขาวและบัตรสีเขียวอย่างเป็นทางการและจะบ่สามารถนำใช้บัตรดังกล่าวในการประกอบธุรกรรมต่างๆอีกต่อไปดังนั้นห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงถือเป็นเกียรติแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและให้การร่วมมือและปฏิบัติตามเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ด้วยพวกเราทุกคนก็สามารถไปศึกษาสำหรับแอปพลิเคชัน LAI ID เนาะเพื่อประกอบข้อมูลใส่เอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่28สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้ทางฮอกบ้านผ่านเมืองได้รับเกียรติจากท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะผ่านมาผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งเมืองมหาไซนี่ได้รับผลกระทบขึ้นอย่างแน่ปัจจุบันได้มีสภาพน้ํานี่ได้เป็นขึ้นเท่าใดแล้วและมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวรธรรมวงศ
2: ์เจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋อยากให้เว้าสู่ฟังเจ้าเกี่ยวกับสภาพน้ําท่วมเนาะหรือว่าผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไซเฮาเป็นขึ้นเท่าใดในระยะผ่านมาอยากให้ท่านสรุปให้ฟังนะเจ้า
2: เจ้าก็ขอรายงานโดยย่อเนาะข้าพเจ้าชื่อศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติท่านเมืองว่ารู้เป็นเกียรติแล้วนะมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างหน้าให้คณะกรรมการภัยพิบัติท่านเมืองก็คือสร้างหน้าให้การนำนักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองมหาไซได้มีโอกาสรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าในระยะเป็นวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้านี่มีชีตะแสง68บ้านมี 8,380 หลังคาเรือนมี 8,869 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 41,702 คนมี 19,687 คนประกอบมี3ชนเผ่าและอยู่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าก็ได้มี3เขตที่มีความเสี่ยงถึงน้ำท่วมในทุกปีโดยเฉพาะบ้านแคมเซบางไฟมี13บ้านและบ้านแคมสายน้ำของสาขาน้ำเจบางไฟคือน้ำอุล่า12บ้านน้ำเปียก10บ้านเฉพาะในเดือนสิงหาคมปี2026อยู่เมืองมหาไซก็เมืองเมืองหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมย้อนได้ครับอิทธิพลจากหม้อมรสุมลดอากาศต่ำในระหว่างวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026มีเปื้อนมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะรับน้ำห้วยน้ำเซเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนตายเกิดนะครับอันตรายหัวเพี้ยนอันตรายอยู่เมืองมาใช้แม่น15เมตรอยู่ในหั่นน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื้อที่หน้าเนื้อที่สวนท่วมบ้านของประชาชนมอฮอดวันที่16เดือน8 2026นี่นะครับน้ำเชี่ยสูงสุด 16.50 เมตรและน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้าน16บ้านมีเนื้อที่มี 1,851 ครอบครัวมีพลเมืองที่ถูกกระทบ 9,668 คนและอยู่ในนั้นกรุงเทพกติกรรมและสิ่งแวดล้อมมีเนื้อที่หน้าผู้เข้าหน้าปีตามแผนการและมี 10,630 เฮกตาร์และปะรังตัวจริงใน 10,099 เฮกตาร์เท่ากับ95%มีเนื้อที่หน้าน้ำท่วมทั้งหมด 2,196 เฮกตาร์มี2,000กับที่ครอบครัว มีเนื้อที่เสียหาย 1,455 เฮกตาร์มี 1,300 กว่าครัวเนื้อที่สวนยางสวนมันต้นและเนื้อที่ปลูกพืช 570 เฮกตาร์มีเนื้อที่ถึงน้ำท่วม 280 เฮกตาร์จะมีอยู่292กว่าครัวมีเนื้อที่เสียหาย199เฮกตาร์มีอยู่146ตัวมีงัวตาย13ตัวหมู4ตัวน้ำท่วมหนองปลา50หนองมีปลาในคือเสียหายกับ40,000ตัวมีจนรับประทานด้วยน้ำท่วมหัวงานในเจ้าที่หัวงานเสียหาย2โครงการป้องเมือง17โครงการเสียหาย6ผงเชฟเมืองพัดที่การได้ผลส่งเส้นทางซึ่งน้ำท่วม9เส้นเส้นทางซุ่มส้น18เส้นมีความยาว 4.15 กิโลเมตรเส้นทางหลวงแห่งชาติ2เส้นมีความยาว 2.15 กิโลเมตรหัวซึ่งน้ำท่วม3แห่งเสียหาย2แห่งคงเกตมุดหน้าต่ำและแตก5มีเสาไฟฟ้าครับ2เสาสายไฟฟ้าขาด4จุดมอเตอร์ไฟเสียหาย7หน่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามี114รายการทางสายเครื่องย่อยเครื่องน้ำท่วม15ปงเทพเนี่ยศึกษาน้ำท่วมห้องเรียนประถม7แห่งโรงเรียนมัธยมต้น1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนปลาย1แห่งกำแพงห้วงโรงเรียนประถม1แห่งพื้นตำราเรียนถูกน้ำเสียหาย55หัวกรุงเทพเก็บสาธารน้ำท่วมชุกชลา1แห่งน้ำท่วมมิตรท้าย 1,575 หัวท่วมน้ำช่าง154บ่อท่วมน้ำบาดาล101บ่อของเกตเวียดแห่งหันในจังหวัดพิการการท่วมน้ำท่วมอยู่เมืองหาใจทางนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตย้อนตกน้ำ3คนเล็กน้อย1คนนอกจากนั้นก็แม่นเพื่อนแล้วเข้าพาหนะของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนหนึ่งตามการประมูลการเสียหาย
1: เจ้า
2: ท่านเบื้องต้นทั้งหมดมี5ชิปตื้อ41ล้าน 685,695 กิ
1: กความเสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ในการตอบโต้เนาะในระยะผ่านมานี้ก็ได้กำหนดสุ่มจุดสุ่มบนลบไพ่จำนวน13ศูนย์ของเมือง20 มีการยงย้ายพระจนไปไว้ศูนย์ลบไพ่นี้20 193ครอบครัว549คนคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและคณะนำของเมืองกำลังกกต.กกต.และสาธารณสุขตำบลก็ได้มรสุมลงยกย้ายเครื่องของประชาชนออกจากบ่อน้ำท่วมการเมียนเก็บเมียนบ่อสูงได้13บ้านแต่มี 1,987 ครอบครัวถือว่าคนละเมืองนี้ที่ได้ครับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองที่ขนเครื่องนี้จะจำนวน 5,961 คนในเบื้องต้นได้ลงมอบเครื่องบริโภคอุปโภคพร้อมทั้งประมาณจำนวนหนึ่งช่วยเหลือบ้านและประชาชนได้จำนวน92บ้านแต่มีอยู่2,292ครอบครัวก็ได้นำเอากำลังกู้ภัยปคส.ปคส.กำลังเต่านุ่มตะลุ่มบอลในจำนวน105คนและมีเหงื่อ11ลังจับ11เครื่องประจำการเช้าชีชั่วโมงในระยะนำขึ้นนัก และต่อเนื่องในช่วงวันที่2หาวันที่3สิงหาพร้อมนั้นทางการนำของเมืองระดมและเครื่องผู้บริโภคจำนวนหนึ่งนำบริษัททางท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะแม่นเป็นข้าวสารมีน้ำกองปลาและอื่นที่เป็นมูลค่านี้กัน191,538,000กีบมาฮอดปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองได้สมทบรับคณะนำของเมืองจะได้สืบต่ออะไรแต่งตั้งคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองลงติดตามในแต่ละบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนสืบต่อเอาเครื่องบริโภคลงไปช่วยเหลือไปครอบครัวประชาชนที่ถูกผลกระทบในทั่วเมืองนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็พอได้กับเตรียมงบประมาณเพื่อแก้หรือว่าจำนวนนึงเนาะเราจะได้ทางการเตรียมนำผู้ที่อยากมาประกอบชวนอยากช่วยเหลืออยากลงบ้านจะได้เอาข้อมูลเนาะปัจจุบันเอาข้อมูลบ้างแล้วก็ขึ้นจะได้ลงไปมอบบางสถาบันนะบางบริษัทบางโครงการบางประกอบการนอกนั้นกับการเมืองก็ได้การนำของเมืองก็ได้ลงเอาเครื่องนั้นลงไปแจกย้ายเนาะ
1: เจ้า
2: แต่ละบ้านที่ถือผลกระทบในทั่วเมืองนี่แหละปัจจุบันกำลังติดต่อจะตั้งปฏิบัติหรือถ้ามีเครื่องพักเครื่องใดที่ไม่มามอบแต่เจ้าก็ได้นำเอาเครื่องของบรรดาวนั้นเนาะให้ทอดมือประชาชนแล้วอันนี้แต่ที่รายงานคร่าวๆ
1: เจ้า
2: ลักษณะนั้นเนาะ
1: เจ้าเจ้าท่านเห็นว่าสภาพน้ำท่วมก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไสในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีผ่านมาบ่ให้คนเก่าบ่หรือว่าผ่อนลงนี่เมื่อเทียบเสียเนี่ยเดียวกัน
2: สำหรับแต่ปี2018นะแล้วก็ปี2020มาถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าก็นักพอสมควรนั่นแหละเนาะนักพอสมควรจะต่ออยู่เมืองมหาไสของพวกเฮาคณะจะเฮ็ดให้จากเส้นทางหรือจำนวนหนึ่งประเภทเสียหายหัวและหายหน้าน
1: ี
2: ่แต่ยังบอกท่านได้เรียกคำข้อมูลได้ละเอียดตัวเรื่องผู้เสียหายในแต่ละบ้านที่ถูกมันท่วมอยู่ในชาวบ้านนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ลำน้ำนี่ก็บอกท่านได้แห้งหมดแล้วนะท
1: ั
2: ้งชั้นบ้านใดแห้งแต่ยันนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วว่าจะได้แจ้งท่านคณะกรรมการลงเก็บคำข้อมูลสภาพความรอบด้านเกี่ยวแก่กับน้ำท่วมอยู่เมืองหัวใจนี้ม
1: ี
2: อันใดเสียหายมันคือต้องการรายงานของแต่ละครอบครัวการจะตั้งของบ้านของตัวเองครับ
1: เจ้า
2: จะได้ร่วมสมทบกันเอาข้อมูลขึ้นเนาะเพื่อรายงานทางการเพิ่งรับทราบในข้อมูลผลเสียหายนะเจ้า
1: เจ้าแต่บ่มีอันนั้นประชาชนได้อันเสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
2: แต่อยู่ในนี้ก็มีประชาชนนั้นเสียชีวิตอยู่3คนนะเฉพาะเมืองมหาไส
1: สาเหตุส่วนใหญ่เป็นอย่างท่าน3คนนี
2: ้สาเหตุก็คือว่าแล้วจะไปให้ไปหน้าไปผ่านมาจอดชวนจอมอย่างนั้นแหละมันก็ยังช่วงน้ําท่วมก็ขึ้นที่แม่นลอยน้ํานี่แหละในการลอยน้ําดูความน้ํานี่ตําบลเพราะว่าน้ําอยู่ในเขตมหาไสนี้ก็กันว่าเป็นน้ําท่วมก็ค่อนข้างไหลแห้งครับ
1: เจ้า
2: แต่อยู่ในนั้นก็เป็นผู้ที่อายุสูงแล้ว
1: เจ้า
2: บางครับผู้ว่าสุขภาพของเพิ่นมันคือมันก็สิมันมีเนี่ยใด
1: เจ้า
2: อาการมันเวลาลอยน้ําบกมันอายุก็มันระดับ60ปลายเด้แล
1: ้
2: วก็มีนิดน้อยอีกประมาณ60ปีนี้แต่ยังตัวน้ําแห้งแล้วก็หมายถึงมันบ่แพ้น้ํามันยังน้ํา
1: ได้
2: น้ํา หลายลักษณะนี้ครับ
1: เจ้าแปลว่าเสียชีวิต3คนเนาะอยู่เมืองเฮาเนาะ
2: โดย
1: เจ้าเสียชีวิต3คนและท่านในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่าแผนการวางแผนเฮาสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ใดแล้วก็กะเกี่ยมประเมินความเสียหายกะเกี่ยมหน่วยงานนั่นเฉพาะกิจเนาะหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปกะเกี่ยมประเมินขึ้นได้ใดและกะมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ใดในท่าน
2: ตัวนี้นี่ทั้งเมืองเฮานี่ภายหลังน้ําแห้งแล้วก็มีแต่ว่า แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเก็บกลั่นข้อมูลนะครับรอบด้านเนาะแล้วก็เพื่อมาเอาข้อมูลดังกล่าวนะเพื่อพิจารณาหรือนำคณะกรรมการปฏิบัติคณะนำของเมืองวางแผนวิธีการคือดูโดยเฉพาะแม่นปกปัวใดบ้านใดที่มีความจำเป็นแต่เรื่องการตอบสนองเนาะโดยเฉพาะการสร้างบ้านเรือนหรือว่าสิ่งอื่นที่พ่อแม่ประชาชนนั้นมีความจำเป็นในปัจจุบันเท่แต่ว่าวางแผนในอนาคตก็โดยเฉพาะกับแม่นแนวพันนี่แหละเราก็ได้ติดต่อศึกษาหรือกันโดยเฉพาะแนวพันให้เพื่อผู้ในฤดูแล้งนี้โดยเฉพาะคอมเมนต์เข้านี่แหละนักง่วงหลายเนาะมันน้ำท่วมหลายแต่บางบ้านก็มืดนั่นแหละบางจ้าอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นเนาะในการปูปูแล้วมีการเก็บกันข้อมูลตรงจริงแต่ยังศึกษาหรือแต่อีกคนนึง
1: เจ้าและเมืองมหาไซเฮาทาเฮงส่วนใหญ่เดี๋ยวมันกสิกรรมบ่ทัน
2: โดยแต่ว่าจะมักจะต้องเมืองมหาไซเฮาในช่วงหลายไม่ได้แต่ปูนั่นแหละเราจะช้าปูเข้าหรือว่าปูชนิดอื่นแต่ที่มีบ้านที่มีเงื่อนไขเหมาะสมเจียแก้กับการปลูกแต่เห็นว่าหลายบ้านหลายท้องถิ่นและบางบ้านก็แต่เฮ็ดหน้าแซงจริง
1: เจ้าและผลกระทบในระยะฤดูฝนนี้เนาะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติจักซี่นี่มันเกี่ยวแก่ต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารของเมืองเฮาบ
2: ่จ้ะมันก็เน้นอันนั้นแหละแน่นอนแล้วแต่ว่าต้องได้เรื่องเฉลี่ยอาหารมันจะต้องได้ตัดเกินเท่านั้นอยู่เฉพาะอยู่เรื่องอาหารได้แต่เราในปัจจุบันนี้แต่มีเดียวเราไปเล่งลงติดตามบริษัทเล่งลงติดตามมีความจำเป็นอย่างไรบ้านนี้ถ้าครอบครัวมีจำเป็นการของตัวมูลขนาดนี้ตอบด้านเนาะเราก็ได้แจ้งกันแล้ว
1: เจ้าก็คือว่าเราได้มีการนั้นเล่งแก้ไขฟื้นฟูหั่นแหละเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดให้สภาพกลับมาเป็นปกติและท่านในระยะสภาพฝนตกแล้วนี่การจะตั้งปฏิบัติของหน่วยงานเฉพาะกิจของพวกเฮานี่มีสิ่งใดที่มันยุ่งยากบ่ด้านการลงไปกวดกาหรือว่าด้านอื่นๆพบหยังมีพบข้อยุ่งยากขึ้นอะไร
2: แต่ในข้อการจะตั้งปฏิบัตินี่ทางคณะกรรมการปฏิบัติท่านเมืองจะฮ้อก็เห็นว่าเรื่องความยุ่งยากเนาะบางบ้านในหนึ่งแต่มันการเล่าเรื่องทางอะนะทางรถนี่แหละไปก็ได้มันเพราะว่ามันที่ได้น้ำมันมีหลายจุดนะสมัยเราใช้เรือไปกับมีความยุ่งยากใช้เรือผมมีทางไปตัวเช่นทางไปตรงจุดนี้กับน้ำจุดนั้นกับน้ำคือชอ3จุดเพื่อที่หอดบ้านทีนะทางท่าเข้าไปทางเพื่อจะใช้ระยะทางยากไปเราจะอันนี้ก็บางบ้านเขาก็ในช่วงวิกฤตฮะแต่เขาก็ได้ไปได้แต่งกันไปแต่ละจุดแต่ละตะแฉงเนาะจะลงไปติดตามสภาพการนับครอบด้านนั่นแหละนับแต่ชีวิตการเป็นอยู่เก็บไข่จากต่างๆความนั้นทางเมืองเท่านี้แต่ได้วางแผนแต่ช่วยด้านเป็นต้นแต่น้ำมันเนาะในบ้านฮะที่อยู่ในแค่ที่นี้13บ้านนี้ในน้ำมันเพื่อแก้ไขฉุกเฉินในกรณีเก็บไข่จะให้การติดตั้งบ้านครับเป็นผู้คุ้มส่งไปแล้วเราจะตั้งให้ในกระตั้งปกติด้วยเหลือโดยเฉพาะเป็นออกลูกบ่หรือว่าเก็บไข่เพื่อจะไปคงหมอครับแต่เราก็ค่อนข้างลำบากนั่นแหละเส้นทางครับไปแต่ว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันไปใช้เวลาทางคุ้มเงี้ยไปนั่นแหละแล้วก็ซะไปตามสายห้วยอันนี้ก็มีความยุ่งยากอยู่เท่ากับแต่พยายามจะ
1: ก็แปลว่าเฮาก็ต้องได้สู่ซุนเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้สภาพกลับมาคืนแล้วก็การฟื้นฟูเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนได้ดํารงชีวิตเป็นปกติเนาะท่านเนาะและสําหรับปัจจุบันนี้เฮายังมีความต้องการด้านใดแน่ท่านที่สิแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในขั้นตอนในระยะนี้ที่สภาพน้ำพ่วมบกแห้งเนาะกำลังบกแห้งแล้วเฮายังมีความต้องการอย่างในด้านใดในท่านเพื่ออยากให้สังคมช่วยเหลือนี่เจ้า
2: ตัวความต้องการในปัจจุบันนี้บางบ้านก็น้ำแห้งบางบ้านก็แห้งอยู่ในบ้านแต่ตรงไหนตรงหน้าก็บ่ทันได้แห้ง แต่จะเฮาในทั้งเรื่องแล้วเรื่องความต้องการนี้ก็จะโดยเป็นพ่อตําแหน่งเครื่องปิ้งปิ้งนี่แหละโดยเฮาก็มีเป็นต้องการคือเป็นน้ําเป็นมีกองฟ้าจังเป็นเข้านี่แหละเฮาบางบ้านก็ยังบ่ทันได้ไปทั่วไปถึงมันมีความยุ่งยากเป็นทางเด้แต่ว่าเฮามันยังพอจะยามเว้ากันไปเล็งไปให้บ้านข้างที่มีอันนั้นแล้วพร้อมทั้งแสงพร้อมทั้งคณะกรรมการการเมืองนี่เล็งไปแก้ไขปัจจุบันนี้เท่ากับมีเข้ามีตรงฟ้าน้ำนะที่เท่ามีที่ทางพรรคชั่วต่างๆองค์การจะตั้งพรรครัฐผู้บริษัททางบ้านผู้ประกอบการได้มาประกอบชวนช่วยเท่าก็ได้จัดช่วงในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลักษณะนี้เนาะเท่ากันยังมีแล้วก็จัดตรงอยู่ในระบานที่ไม่เช่าระบานนี้ก็ติดใจก็ถึงให้มันทั่วมันถึงอะไรแต่ว่าเครื่องเท่านี้จะมีอย่างแป๊บฉันท่านก็ผมพอเป็นรายได้ก็ชีพแต่มีหลายประชวนอยากประกอบก็เป็นต้นก็คือว่านี่แหละน้ำมีกองฟ้าจังเข้าเนาะที่ต้องการใช้กินประจำวันนี่แหละแก้ไขเตือนก้อนมันฟ้าตรงนี้แหละ
1: เจ้าก็คือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะกันเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มที่เป็นสิ่งสำคัญอย่าเป็นปัวพญาตื่มเนาะท่านเนาะที่ว่าเจียนแก้ไขในขั้นสัวข่าวก่อนถ้าผู้ใดหรือว่าสังคมนี่แหละที่มีแจ้งจุดประสงค์อยากช่วยทางเมืองมหาไซกะแจ้งไปหาองค์การปกครองเมืองได้เนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: และท่านเองอยากฝากถึงประชาชนก็คือชาวเมืองมหาไซขึ้นอะไรในระยะวิกฤตการณ์เหล่านี้ให้เป็นเจ้าการน้ำกันมีความสามัคคีกันขึ้นอะไรอุ่นเอียงตุ้นเที่ยงขึ้นอะไรเพื่อผ่านวิกฤตการณ์ในปีนี
2: ้อันนี้ก็พอในแนะนำทางหน้าคณะพักคณะน้ำก็ได้แนะนำประธานไปสวัสดิ์ท่านเมืองต่อพอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในช่วงไปปฏิบัตินี้ทางคณะพักคณะน้ำก็จะได้เล่นละกับพยายามเอาระวังกับติดตามกับพร้อมทั้งคนและเครื่องผู้ปกครองบริโภคให้พ่อแม่ประชาชนทุกด้านถึงว่าจะไปช้าหรือไปไวนะครับจะได้จัดส่งไปให้มันพอดนะทุกทีทุกตอนเนาะอยู่ในชาวบ้านเป้าหมายและให้ประชาชนตัวเมืองมาใจนี้จะส่งเห็นอกเห็นใจแบบพร้อมใจกันสู้ต่อไปนั่นแหละนะสู้ต่อไปนั่นกันนั่นแหละมีอย่างจะให้ผู้เรียนทุนเที่ยงนั่นแหละตั้งคณะพัฒนางานเป็นประเด็นมีความเป็นผู้ออกเป็นใหญ่และเอาใจใส่อย่าให้ประชาชนมีความผู้เรียนทุนเที่ยงมีความสมาธิฮักแพงนะและช่วยเหลืออันใดที่ทางเมืองเขาต้องการแล้วก็หรือว่ามีถ้าปฏิใดนำส่งถึงที่เนาะในอีกโครงการต่างๆบริษัทขอทราบถึงพ่อแม่ประชาชนทุกคนคืออย่างนั้นแหละนะ
1: เจ้าและท่านว่าเรื่องเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือในระยะนี้การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะกับเป็นเครื่องของประชาชนนี่เขาได้เน้นหนักกำลังขึ้นได้ไหนเนี่ยเจ้าในการเบิ่งแยงเครื่องของประชาชนที่เอาไปเมียนไว้ที่บอนปลอดภัยเนาะบอนสูงแล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยอท่อที่สวยๆโอกาสนี่เฮาได้นี่หนักตุดด้านนี้คืออะไร
2: ตัวนี้ก็เฉพาะอันเครื่องป้องที่บางบ้านมันจะท่วมบ้านโดยเฉพาะรถลากพาหนะหรือว่าสิ่งที่สําคัญก็ได้ไปปะอยู่บนสูงสําคัญอยู่นั่นทางคณะกรรมการก็ได้ชมทบทางกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบของเมืองปคบกลุ่มองค์การประเจงพิจารณาเรื่องวางแผนมีการพิจารณาโครงการเนาะป้องกันการตั้งบ้านและเอาใจใส่เรียนงานพิจารณาแล้วคือในแต่ละจุดที่มันรอแหลมและที่มันชุ่มชื้นนั้นตอนนี้ก็ได้ในระยะผ่านมาเราก็ได้เห็นปกติเนาะพร้อมทั้งบ้านกระเจงนะครับเมืองตอนนี้ก็ได้มีการวางแผนกันละเอียดได้เว้ากันละเอียดแล้วนะจุดที่สำคัญ านที่มันได้เอาเครื่องปองย้ายไปอยู่ชุมชนอันนี้เท่าก็ได้มีการเรียนงานอย่างเป็นปกตินะเป็นในระยะผ่านมา
1: เจ้าเจ้ากระโคขอบใจท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและก็รายงานสภาพโดยรวมต่อผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะในระยะฤดูฝนนี้อยู่ทางเมืองมหาไซเฮาก็นักสมควรเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนเนาะท่านเนาะการนี้ก็ฝากถึงประชาชนคือกันที่ในระยะสภาพน้ําท่วมเดี๋ยวนี้แล้วก็สภาพอากาศก็อยากให้ติดตามแหละเนาะว่าสภาพอากาศจะนะเพิ่นสิรายงานว่าแจ้งเตือนขึ้นเท่าใดถ้าว่าแจ้งเตือนแล้วก็ให้มีสตินํากันในการเดินทางหรือว่าไปทํามาหากินซอกอยู่หากินนั่นแหละเนาะเพื่อหยังเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้เสียชีวิตหลีกเลี่ยงด้านนั้นความปลอดภัยนี่แหละตัวนี
2: ้ในช่วงน้ําแห้งในช่วงน้ําแห้งนี่แบบว่าเป็นพ่อแม่ประชาชนต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะกับแม่นเราเรื่องนี่แหละสุขภาพนี่แหละยันพญาดอจังต่างๆนี่ให้ติดตามเฝ้าระวังแต่ว่ามันมีสภาพใดเนาะในกรณีน้ําท่วมนะน้ําแห้งน้ํายันมันเกิดพญานั้นพญานี้ก็มีหยังก็ให้ทางประชาชนทางคณะกรรมการดูระดับเตรียมเกี่ยวข้องเพื่อดงเพื่อลงไปติดตามและตรวจการสภาพที่มันเกิดขึ้นมันพญาที่ตามมานั้นเนาะอันนี้ก็จะฝากทางให้พ่อแม่เขาเตือนมันตรงได้เอาไปใช้ปรับกินหรือว่าการไปมากนะตู้นะฮะนี่แหละลงน้ำลงในมันเพื่อมันก็เป็นหอเป็นหลุดตังหรือว่าเกิดอะไรเงี้ยอื่นๆตามมาที่ที่บอกคาดคิดเนาะพร้อมกัน
1: เจ้าขอขอบใจท่านนายเจ้าเป็นจังใดหรือว่าความคืบหน้าการฟื้นฟูขึ้นเมื่อใดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
2: เจ้า
1: ขอขอบใจนายที่ได้ให้ข่าวเชิญเข้าร่วมในรายการฮอดบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เจ้าโชคดีท่าน
2: เจ้าประดิษฐ์ดาบไม่ใช่หรือเปล่าเน
1: ี่ยท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เปิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันม่วมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยือนทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่าง พิเศษสำหรับซิปทานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกฮับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถาทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่รักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายคำศัพท์ที่มีความคล่องใจจากเพื่อนมิตรรายการมีคำว่าเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นจุดยืนแล้วก็ลักมันผ้าเทียบกับความหมายของคำว่าเพคำเว้าและถ้อยคำอริยบทและอาการเนาะมีรายการติดตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอา

0: พบกันในระยะนี้ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหงส์ลานุภาพตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายดอกซ้อนติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเป็นปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายครูคําจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นนําอิดแม่นคําว่าเอกลักษณ์เทียบกับความหมายของคําว่าจุดเด่นซะก่อนอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่มีรายการที่นับมีนักแทงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำเอกลักษณ์และจุดเด่นคำว่าเอกลักษณ์และจุดเด่นนี่เป็นคำนามที่ใส่พรรณนาถึงลักษณะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสิ่งขององค์กรวัฒนธรรมหรือสถานที่และในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักถูกนำใส่คู่กันบางเทื่อก็ปรากฏมีใส่แทนกันเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส่ในชีวิตตัวจริงแล้วแม้นมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันดังนี้เอกลักษณ์เป็นคำผสมแบบสมาสจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าเอกะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวไว้บ่ได้แปลงเนาะบ่ได้แปลงเป็นเอกะคำว่ามันแปลงเสียงเป็นพยางค์เดียวมันเอกเนาะแต่ว่าที่ในคำนี้มันใช้เอกะเลยที่หมายถึง1อันเดียวเฉพาะและคำว่าลักเนาะจากเข้าปาลีจะออกเสียงว่าลักคณะถ้าว่ามันตามเข้าสันสกฤตจะออกเสียงว่าลักษณะแล้วก็ตัดคําว่าคณะหรือวัฒนะอันออกมาเป็นคําลาวว่าลักหมายถึงเครื่องหมายหรือว่าลักษณะเมื่อสองคํานี้สมาสเข้ากันเป็นเอกลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวที่เฮ็ดให้สิ่งนั้นต่างจากสิ่งอื่นอย่างชัดเจนคำนี้มันเน้นนักถึงความเป็นตัวตนความเฉพาะตัวที่บ่คือไผแล้วก็บ่ได้เน้นว่าสิ่งนั้นจะดีหรือบ่ดีเนาะแต่เน้นว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แล้วแม่นรู้เลยว่าแม่นสิ่งนี้หรือว่าบ่อนนี้ดังตัวอย่างว่าสิ่งลวดลายบูฮานและการนุ่งถือแบบดั้งเดิมถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมียงลาวเลยตัวอย่างหนึ่งเสียงแคนมีเอกลักษณ์ทางด้านทำนองและเสียงสั่นเสียงเงาที่บ่มีเครื่องดนตรีประเภทใดในโลกคือเนาะที่ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงแคนจะบวกคือกันกับเสียงดนตรีประเภทอื่นๆและตัวอย่างที่ท้ายคู่แต้มและสีสันในเครื่องหมายของบริษัทนี้คือออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าจื้อได้ง่ายเห็นไหมอันนี้มันคำว่าเอกลักษณ์และตัวอย่างเมื่อนำไปเทียบใส่กับคำว่าจุดเด่นแล้วมันจะมีความต่างกันคืออย่างนี้เนาะจุดเด่นจะเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าเด่นก็หมายถึงแจ้งปรากฏชัดเจนเห็นได้ง่ายโดดเด่นดีกว่าปกติเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดเด่นก็หมายถึงตำแหน่งหรือลักษณะที่ปรากฏชัดเจนหรือโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นคำนี้นี่มันเน้นนักถึงข้อดีความโดดเด่นหรือจุดที่เป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นมักจะเน้นไปในทางบวกหรือจุดที่ดึงดูดสายตาหรือความสนใจดังตัวอย่างว่าจุดเด่นของผู้สมัครคันนี้แมนความสามารถในการเว้าได้หลายภาษา และมีทักษะในการเจรจาอันนี้มันจุดเด่นของผู้สมัครท่านนี้เนาะเลขตัวอย่างหนึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงและมีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ดนอันนี้มันจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งจุดเด่นของห้างอาหารแห่งนี้แม้มีบรรยากาศอยู่แคมน้ำและการบริการที่ว่องไวเห็นไหมดอกซอนอันนี้เป็นความหมายของจุดเด่นและตัวอย่างเราทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บนดอกซอน
0: คิดว่ามันจะมีกรณีไส้นะอาจารย์แต่ความหมายนี่ฟังเบานี่ก็คือว่ารวมกันอยู่บางกรณีเนาะแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็คิดว่ามีกรณีเฉพาะไส้นะเอกลักษณ์กับจุดเด่น
1: แน่หมายก็ว่าเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะ
0: เพียงหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียว
1: เท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวบ่คือผู้ใดบ่คือไผบ่คืออันใดบ่คือกับสิ่งอื่นเนาะส่วนว่าจุดเด่นนี่มันตำแหน่งหรือว่าลักษณะที่ปรากฏชัดเจนแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเห็นป่ะคือว่ามีความมีข้อดีมีจุดที่เป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นเห็นป่ะดังนั้นเขาสามารถเบ้าได้บอกตัวอย่างเป็นว่าสิ่งลวดลายบุงานและการมือถือแบบดั้งเดิมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนการมือถือแบบดั้งเดิมถือเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองยิงลาวฟังแล้วเป็นยังไง
0: ฟังแล้วก็มันบ่อยากคักปัดใดเพราะว่าจุดเด่นนี้มันเพียงแต่เน้นเรื่องความดึงดูดความสนใจเน้นออกทางด้านสายตามันสีบนนักแน่นโบลึกซึ้งขึ้นกับเอกลักษณ์ไงแม่นเฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวนะอาจารย
1: ์มันจะมีความต่างถ้าว่าเรามาสรุปโดยย่อแล้วคำว่าเอกลักษณ์ก็แม่นความเฉพาะตัวที่บ่คือไผเน้นที่ความเป็นตัวตนเฮ็ดให้รู้ว่าแม่นไผหรือว่าแม่นสิ่งใดส่วนจุดเด่นนั้นแมนข้อดีหรือว่าสิ่งที่สร้างความโดดเด่นนิ่นอยู่บอลเฮ็ดให้เห็นความพิเศษหรือว่าจุดแข็งเนาะจะมีขึ้นแล้วนั่น
0: เจ้ามันไม่สามารถใช้แทนกันได้มีหลายการเพราะว่าความนักความเบาของความหมายคำทั้งสองนะมันจะมีลักษณะที่อ้าวแตกต่างกันได้เนาะนะจุดเด่นนี่ให้มีรายการเข้าใจง่ายๆว่าแม่นเรื่องของการแสดงออกเห็นปุ๊บและต่างโลดแต่แม่นทางด้านสายตาเนาะอันว่าจุดเด่นน
1: ี่
0: นะส่วนเอกลักษณ์นี่จะเน้นว่าแม่นเฉพาะตัวที่บ่คือไผคั่นว่าแม่นอันนี้เห็นอันนี้แล้วฮู้โลดว่าแม่นอันนี้สิหั่นน่ะคืออันนุ่งสิ้นสิแม่นอยู่ใส่กะยาแล้วแม่นว่าคนลาวโลดได้อาจารย์
1: แมน
0: หรือบ่เถิงบ่แม่นคนลาวนุ่งซีเมนต์อันหัวสีทองกะยาโอ้เพิ่นมักเอกลักษณ์ของความเป็นลาวมักความเป็นลาวนะเพราะว่าอันนี้มันแม่นวัฒนธรรมของลาวเฮาจะมีกรณีการใช้ที่แตกต่างกันเนาะมีรายการบ่สามารถใช้แทนกันได้เพราะว่าลองแทนแล้วก็บ่ได้ความหมายลองแทนแล้วก็บ่ได้แม่นครูคำต่อไปจุดยืนแล้วก็รักมัน
1: คำว่าจุดยืนและรักมันนี่เป็นคำนามเนาะที่เกี่ยวข้องกับทัศนะท่าทีความคิดและทัศนคติของบุคคลหรือว่าองค์กรตลอดทอดประเทศชาติเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์ในการนำใจจริงคือว่าทั้งสองคำนี้มันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันคือนั้นจุดยืนเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดก็หมายถึงตำแหน่งบอลทียืนหมายถึงเอาตีนเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวเป็นซื่อเป็นบอลที่ยืนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดยืนถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึง บอนหรือตำแหน่งที่เขาตั้งชิงยืนอยู่เนาะถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงความหมายถึงทัศนคติในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งและส่วนหลายจุดยืนเขาจะใส่อยู่ในความหมายนี้มันบ่ดอกซ้อนทัศนคติในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงคติหรือความคิดเห็นต่อประเด็นหรือปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าดับปั๊บได้ตามเหตุผลข้อมูลใหม่หรือว่าสภาพการดังตัวอย่างว่าประเทศของพวกเขามีจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีเห็นป่ะอันนี้มันจุดยืนของสปป.ลาวหมายความว่าสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือแต่ละฝ่ายต่างก็แสดงจุดยืนของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคอยขอแสดงจุดยืนว่าคอยบ่เห็นดีกับการใส่ความมุ่งแหงในครอบครัวบ่ว่าจะในกรณีใดก็ตามเนาะอันนี้ที่ว่าจุดยืนแต่คนจะมีจุดยืนเนาะต่อปัญหาหรือว่าต่อสถานการณ์ใดหนึ่งแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่ารักมั่นรักมั่นนี่เป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ารักหมายถึงสิ่งที่ยึดใต้เป็นบอนอินและคำว่ามั่นก็หมายถึงแน่นแข็งแห้งทนทานบ่สะเทือนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นรักมั่นถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึงรักที่ฝังไว้อย่างแน่นหนาถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงก็หมายถึงความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายและส่วนหลายพวกเขาจะใช้คำว่ารักมั่นอยู่ในความหมายนี้เนาะความหมายความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายคำนี้เลยมันเน้นนักถึงอุดมการณ์หลักการหรือพิษสำนึกพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเฮ็ดให้คนเฮามีความทนทานบ่หวั่นไหวและบ่เปลี่ยนแปลงง่ายๆถึงว่าจะถูกกดดันดังตัวอย่างว่าพนักงานนักอบทุกคนต้องมีหลักมั่นส้นสั้นที่แข็งแกร่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อชาติเห็นไหมอันนี้เขามักบอกเรื่อยๆเวลาเขียนนั้นเขียนบทสำรวจใบสำรวจเป็นเองเมื่อตกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: จะมีคำว่ามีรักมั่นสนสั้นอย่างชัดแจ้งเห็นไหมคือว่า มีรักมั่นสนสั้นอย่างแข็งแกร่งอันนี้แม่นจุดดีทางด้านการเมืองเป็นบ่ของมาใส่เนี่ยนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะถือสักส่วนได้เงินคำแต่เราก็ยังมีรักมั่นอันมั่นคงก็ยอมกระทำการที่ผิดกฎหมายอีกตัวอย่างหนึ่งอีกการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีรักมั่นที่เคียงคำบ่อ่อนไหวไปตามคำเว้าของผู้อื่นโดยขาดการใจแง่อันนี้แม่นพยายามและตัวอย่างของคำว่ารักมั่นซึ่งพวกเขาก็ใส่เรื่อยๆเนาะ
0: แม่น
1: มาวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อสองคำนี้อันคือกันละแม่นสองคำนี้หรือแม่นซื่อถึงความคิดทัศนะหรือท่าที่คนเขายึดถือไว้ในการประเสริญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเนาะอันที่แตกต่างกันจุดยืนแมนทาทีหรือความคิดเห็นที่แสดงออกมาต่อปัญหาหรือสถานการณ์ใดหนึ่งอันนี้มันเน้นใจการแสดงออกเนาะส่วนวรรคมันแมนอุดมการณ์หรือพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งที่ยึดถือไว้อย่างบ่คลอนแคลนเน้นที่ความหนักแน่นภายในยังบอกดอกซ้อนต้านกันบอกจุดยืนรักมัน
0: แม่นอาจารย์อยากมีลักษณะหนักแน่นรักมันนี่นะ
1: มันจะแสดงออกจากภายในรักมันผมมีรักมันเนาะส่วนจุดยืนนี่มันก็จะแสดงออกรวดแสดงออกในการโลจาว่าคอยมีทัศนะแนวนี้เกี่ยวกับปัญหานี้
0: หรือว่าคอยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนผู้นี้
1: แ
0: ม่นแล้วคนละคอยสิอยู่ข้างเล้าแหละ
1: แม
0: ่นให้คอยเลือกเฮ็ดเวียกคอยก็สิเลือกเฮ็ดเวียกนําเล้าสินะคอยก็ขอแสดงจุดยืนของคอยเท่านี้เลยคือผู้นี้นี่คอยบ่มักคอยบ่สนับสนุนคอยบ่สามารถร่วมงานนําได้คอยขอร่วมงานนําผู้นี้คอยเลือกแล้วหมายความว่าเลือกข้างนะอาจารย์
1: แน่เลือกคร
0: ับแล้วก็ที่ชัดเจนอีกได้จะบ่เอ็นบ่เอียงอันนี้ก็ได้นะมักผู้นี้เลือกผู้นี้ก็แม่นตัดสินใจเลยมาหาผู้นี้จังซี่นะ
1: แม่น
0: อันนี้มันความคิดเห็นของเราแสดงออกต่อปัญหาใดนึงเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงมันเห็นได้อย่างชัดแจ้งและชัดเจนส่วนรักหมั่นนี่มันเน้นนักถึงอ่ะนะอุดมการณ์แม่นพฤติกรรมจากภายในเนาะก็คือแม่นความนึกคิดของเราหั่นแหละความนึกคิดของบุคคลดังกล่าวหั่นก็ที่แสดงออกโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเอาใดเนาะมีอุดมการณ์ที่หนักแน่นว่าซั่นๆ
1: มีความหนักแน่น
0: มีความหนักแน
1: ่
0: นบ
1: ่
0: คอนแคนง่ายสมมุติมีผู้ใดผู้นึงมายั่วก็ว่าโอ้อันนี้เนี่ยคือว่าบ่อยากปานใดได้อันนี้บ่เฮาว่าคักกลัวผู้เกี่ยวเนี่ยพัดสิว่าบ่ได้อาจารย์บ่ค่อยเลือกแล้วอันนี้นะค่อยเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคย่างตายใจนั่นแม่นลัก

0: เป็นคำสอนเป็นว่าพาแพ้เด็กแต่ว่าอยู่ในทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมในการนำใส่เด็กกิ่งเนาะมันมีโครงสร้างและบริบทที่ใส่แทนกันได้และใส่แทนกันบ่ได้คืออย่างนี้พานี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงแทนแพ้เป็นบอกเวลา
1: เป็นการสื่อสารใน
0: วัฒนธรรมพาก็หมายถึงแทนแพ้สิ่งที่ตำด้วยฝ่ายหรือไม้เฮ็ดเป็นแทนผืนวัตถุที่ได้จากการตำด้วยเส้นไงอาจจะเป็นฝ่ายหรือไม้หรือว่าเป็นสิ่งสังเคราะห์เนาะเพื่อไส้ตัดนิดหรือว่านำไส้ในสิ่งอื่นๆคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างในคำว่าผ่าดอกซ้อนมีความหมายกว้างและมักใส่ทั่วไปบอกถึงพื้นผ้าทั่วไปทุกชนิดทุกขนาดและทุกเนื้อวัตถุบ่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมเห็นบ่หรือว่าผ้านิลงว่าวบ
1: ่ว่าวคือกันอาจารย์
0: เจ้าว่าวคือกันหรือผ้าห่มจริง
1: ๆ
0: ผ้าห่มผ้าเซ็ตโตผ้าไก่ผ้ากระชินจริงๆเด็ด
1: ว่าว
0: เพราะแท้หลายเนาะไปเปิดที่วัดเจนานุกรมไปเห็นหลายๆผ่านเป็นซิปเช้าคุณล่ะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในกับในบริบทการใส่เนาะตัวอย่างที่หนึ่งแม่ความตากผ่าห่มและผ่าปูบอนอยู่บอนตากเครื่องอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างตัดนิดได้เลือกผ่าฝ่ายเนื้อดีเพื่อนำมาปักเสื้อให้แก่ลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งเอาแพ้เซ็ตตัวที่แห้งดีแล้วมาพับเก็บไว้ในตู้อันนี้เป็นผ้าคือว่าไส้กว้างกว้างเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่คำว่าแพ้แพ้ก็เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงเวลาเป็นอธิบายโดยดอกซ้อนตั้งดีแพ้นี่เป็นหมายถึงแทนผ้าที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมใส่เห็ดเครื่องนุ่งเห็นบอกหมายก็ว่าเวลาอธิบายก็มันกระเทยว่าถึงกันและกันวัดสันสะเมื่อว่าถึงแพ้ก็ต้องว่าถึงผ่าว่าถึงผ่าก็ต้องว่าถึงแพ้เห็นบอกวันนี้แพ้มันเป็นคำที่มีความหมายและการใส่แคบกลัวผ่าและบางบริบทก็สามารถใส่แทนผ่าได้ตัวอย่างเป็นหมายว่าอาจจะใส่แพ้ม้วนติดแพ้อีโป้แพ้พันคอเห็นปะแล้วก็แพ้อื่นอีกหลายอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งยกตัวอย่างที่แบบเป็นประโยคเนาะเพิ่นใส่แพ้ม้วนเสร็จเหงื่ออยู่หน้าในเวลาอากาศร้อนในยามหนาวเนี้ยผมค่อยได้ทักแพ้พันคอให้ค่อยใส่ไปเรียบเรียกตัวอย่างหนึ่งคิดคำมักใส่แพ้อีโป้ในเวลาอาบน้ำอันนี้จะเป็นแพ้ตัวอย่างคำว่าแพ้เป็นบอกตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปให้เห็นความคือหรือความต่างระหว่างผ่าและแพ้เนาะทั้งสองคำนี้สื่อถึงสิ่งที่ตำจากเส้นไงเพื่อนำใส่เข้าในการนุ่งห่มหรือว่าประโยชน์อื่นๆทั้งสองคำนี้เนาะในบางบริบทก็ใส่แทนกันได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้พันคอผ่าพันคอได้บ่ดอกจ้อน
1: ได้ได้อาจารย
0: ์ผ่าเดียงเป็นแพ้เดียงได้บ
1: ่ได
0: ้ผ่าเซ็ตโตเปลี่ยนมาเป็นแพ้เซ็ตโตได้บ
1: ่ได้อาจารย
0: ์ได้คือกันแต่ในบางบริบทก็ใส่แทนกันบ่ได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้ม้วนได้บ่เพิ่นบ่ว่าเรียกผ่ามนน่ะ
1: แม่น
0: ถ้าอยากใส่คำว่าผ่านั่นก็ต้องมีคำว่าแพ
1: ้ผ่าแพ้มน
0: ผ่าแพ้มนเด็กจริงได้เห็นบอกบัดนี้อีกคำชิ้นหนึ่งเนาะผ่าไก่ผ่าปลาผ่าบังสกุลผ่าสังฆาอันนี้บ่นิยมเอาคำว่าแพ้มาใส่แทนว่าผ่าบ่ได้บ่เวลาทรงสการมีการใส่แพ้เนาะผ่าไก่นะที่ว่าแพ้ไก่ได้บ่
1: บ่ได้อาจารย์ครับบ่ได้ใส่เนาะนี่นะ
0: ผ่าปลาเจอแพ้ปลาก็ไม่ได้

0: พาบังสกุลชัวแพ้บังสกุลก็บ่ได้พาสังขาพวกแพ้สังขาก็บ่ได้หมายก็ว่าบุญยมเสกคําว่าแพ้มาแก้ในพาในกรณีนี้เนาะและเพื่อให้แผ่นพาหรือแผ่นแพ้มีความหนักแน่นขึ้นกันยังเอาพาและแพ้นั้นมาซ่อนใส่กันเป็นพาแพ้มีแบบซ่อน
1: แม่นแท้พาแพ้
0: แต่บ่ปกติเอาแพ้น้ำหน้าเด็ดดอกซ้อนแพ้ผ้าเบาบอก
1: อืมบ่เบาอาจารย์
0: นี่ก็แสดงว่าแพ้ผ้านี่มันจะใส่กว้างกว่าแพ้เนาะจะใส่กว้างกว่าแพ้บางกรณีคือว่าใส่บ่ได้มีอยู่บางกรณีคือว่าผ้าใส่แทนแพ้บ่ได้คืออาจารย์ยกมาแพ้มนต์นะนี่เป็นตัวเดียวนี่นะอาจารย์เห็นว่าใส่เอาผ้ามาใส่แทนมนต์ใส่แทนแพ้บ่ได้แพ้มนมาใส่ว่าผ้ามนบ่ได้ยกเว้นแต่ว่าเอาผ้ากับแพ้มาซ่อนไปกันเป็นผ้าแพ้มนเห็นป่ะอันนี้ดังนั้นมันจะมีความเอิ้นว่าเป็นคําห่วงความหมายที่ส่วนหลายใส่แทนกันได้แต่บางกรณีก็มีจํานวนนึงที่ว่าใส่แทนกันบ่ได้นี่คือนั่นดอกซ้อน
1: เจ้ามันก็แทนในเมื่อว่ายังมีอันนึงที่อาจารย์เห็นก็แสดงว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีฮะนะเนาะอาจารย์เนาะมันจะยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยเด้อเนาะอาจารย
0: ์แม่นๆแต่ว่ามันอันเดียวกันอยู่แต่ว่าเวลาใส่นะ
1: เจ้าม
0: ันจะมีกรณีการใช้ต่างกันแต่ว่าความหมายมันอันเดียวกัน
1: เจ้า
0: เป็นคำรวมความหมาย
1: มักนำมา
0: ซ่อนเสื้อจะใส่เอาผ้าไม่แด่เอาแพ้ไม่แด่ได้บอก
1: ได้อาจารย
0: ์ก็จะไปซื้อแพ้มาตัดเครื่องก่อนจะไปซื้อผ้ามาตัดเครื่องก่อนก็ได้เหมือนบอกหรือว่าเวลาเขาใส่อันแพ้เป็ดโตผ้าเป็ดโตนี
1: ่
0: อาจารย์ลืมตัวหนึ่งเลยแม่นแพ้อีโป้มักบอกว่าผ้าอีโป้บอก
1: ผ้าอีโป้ก็ก็บ่นิยมทอแพ้
0: บ่นิยมแหน่แพ้โตบัดนี้บ่ฮอดผ่าเข้ามา
1: แพ้เข้ามา
0: ตึงพันบ่นิยมใช่ว่าแพ้เข้ามาแต่เฮาได้อยู่แต่ว่าบ่นิยม
1: ก็เข้าใจแต่ว่าบ่นิยม
0: อืมอันนั้นมีกรณีทั้ง2คําก็คือว่าเป็นคํารวมความหมายที่ใช้บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีว่าเนี่ยนั่นซะ
1: เจ้า
0: เพื่อมันง่ายเป็นโมดับซ้อน
1: แม่นแต่ว่าผ้านี่ความหมายจะกว้างกว่าแพ้ซะนะเนาะใส่ได้ในทุกกรณี
0: แม่น
1: ที่มีความหมายของแพ้ผ้านี่นะแต่แพ้นี่พัดความนิยมใส่นี่บ่ทุกกรณีของผ้าเนาะอาจารย์เนาะ
0: ยังมีแม่นแหละ
1: ผ้าป่าดิก็ยังแพ้ผ้าบ่ได้ผ้าไก่ก็ยังแพ้ไก่บ่ได้จังซี่หั่นน่ะยังมีกรณีอื่นที่อาจารย์ยกขึ้นฮะเห็นว่ามันบ่สามารถใส่แทนกันได้แต่อยากว่าคันเทียบกับ90ส่วน100เหรอได้อาจารย์อันที่ว่ามัน
0: แน่แ
1: ทนกันได้นะถือว่าเกือบหมดแต่ว่าก็ยังบ่หมดก็ยังมีเกือบอยู่ก็ยังบ่แม่นทุกกรณีเนาะเอานำมาซ่อนใส่กันเป็นผ้าแพ้ก็แห่งความหมายก็นักแน่นขึ้นเติมแต่พัดว่าก็บ่นิยมเว้าอีกได้อันมาซ่อนใส่กันบางเทื่อนี่เอาผ้าแพ้ตัดเสื้อจังซี่น่ะอาจารย์เฮาขอบ่สู่ใส่ก็ว่าแต่แพ้ตัดเสื้อ
0: แม่นบ่รวมนะผ้าแพ้นะ
1: แม่นเวลานี้มันอยากเว้ารวมใช่ว่าผ้าแพ้คิดว่าคือสิได้แล้วต่อไปแม่นคําเว้าและถ้อยคํา2คํานี้เด้ใกล้ไกลซําใดอาจารย
0: ์คําว่าคําเว้าและถ้อยคํานี้ที่ว่าเป็นคํานามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้ภาษาและขอบความคิดเองเสียงออกมาในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักบางเชื่อกะใส่แทนกันในบางบริบทเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามลักษณะศาสตร์และลักษณะการประพันธ์แม้นมีโครงต่างและจุดเด่นนักติดต่างกันทีนี้คำว่าเป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือตัวอักษรที่เขียนขึ้นจึงมีความหมายในตัวของมันเองและคำว่าเว้าเว้าก็หมายถึงเต็งเสียงออกมาเป็นภาษาหรือว่าสื่อสารด้วยเสียงตัวสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำเว้า ก็หมายถึงเสียงหรือข้อความที่ถึงเป็นออกมาจากการเล่าคำนี้มันเน้นนักถึงเสียงหรือข้อความที่เป็นออกมาโดยกลุ่มจากการเล่าตามธรรมชาติอันนี้เป็นคำเล่าเพื่อจะใส่ในชีวิตประจำวันการสนทนาทั่วไปบ่ว่าจะเป็นคำเนื้อใดก็ตามเนาะคือว่าเป็นคำเล่าเนาะดังตัวอย่างว่าคำเล่าของเพื่อนง่ายๆแต่ฟังแล้วเฮ็ดให้มีกำลังใจหลายอีกตัวอย่างหนึ่งคนเฮาเมื่อเว้าหยังออกไปแล้วต้องรักษาคำเล่าของตนเองให้ได้เห็นบ่อันนี้มันยังดับซ่อน
1: สัจจะอาจารย
0: ์สัจจะมีตัวอย่างหนึ่งบางครั้งคำเว้าทีบ่ได้จิตก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้ยินบอกนั่นนั่นเป็นจริงบ่ว่าบ่ว่าคิดก่อนจริงเว้ามันบ่
1: แม่น
0: ถ้าว่าเว้าแบบบ่คิดมีบางเทื่อก็เฮ็ดให้ครูสนทนาเฮามีปัญหาเลยเด้อมีความเจ็บปวดได้เนาะอันนั้นแมนคำเว้าเห็นป่ะคำเว้ามันนี่เทียบใส่กับถ้อยคำถ้อยคำนี่เป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าถ้อยถ้อยก็หมายถึงคำความข้อความหรือว่าเรื่องราวก็ได้และคำว่าคำก็หมายถึงเสียงที่เป็นออกมาหรือว่าตัวอักษรเขียนขึ้นซึ่งมีความหมายในตัวเองเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถ้อยคำก็หมายถึงคำเล่าเห็นไหมถ้อยคำก็เป็นคำเล่าหรือว่าคำเล่าข้อความที่คือกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีเห็นไหมมันจะต่างกันที่บนหันเด้อแบบซ้อนมันถ้อยคำนี่นะถ้อยคำแมนคำเล่าหรือข้อความที่คือกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีคำนี้แหละเน้นนักถึงคำศัพท์ประโยคหรือสำนวนที่ถูกคัดสรรหรือว่าคัดเลือกเนี่ยยังมาอย่างมีศิลปะมักใช้ในทางบรรณคดีการเขียนหรือกราบก่อนหรือการเล่าที่เป็นทางการมีความประณีตทางอารมณ์ดังตัวอย่างว่านักกวีได้ห้อยเฮียงถ้อยคำอันหวานหูและมีความหมายอย่างเล็กเสริมไว้ในก่อนบทนี้เล็กตัวอย่างหนึ่งขอขอบใจสำหรับถ้อยคำถ้อยพรอันอบอุ่นที่จุกทานมอบให้แก่ข้าพเจ้าในวันเกิดนี้เล็กตัวอย่างหนึ่งผู้ดำเนินรายการผู้นี้ได้ใส่ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานหลายเห็นไหมอันนี้มันถ้อยคำสรุปโดยย่อทั้งสองคำนี้ก็เป็นสื่อถึงสิ่งที่บุคคลสื่อสารออกมาเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดและความรู้สึกหรือเจตนาเป็นความต่างคำเว้าและแม่นเสียงหรือข้อความที่เป็นออกจากการเว้าในชีวิตประจำวันเน้นทีกิริยาการเว้าส่วนถ้อยคำแมนคำศัพท์หรือสำนวนที่ถือขัดจ้อนมาอย่างประณีตเน้นอยู่บนว่าการเลือกใส่คำมักใส่ในการเขียนกวีหรือเว้าอย่างเป็นทางการนี่แต่หลังจากอาจารย์อธิบายแล้วมีรายการเรียนทางสอนตลอดทอดดอกซ้อนอาจจะถามว่าเอ้าคำเว้าเกือบผ่านมาอันว่าเงียนแล้วเงียนอีกเงียนตลอดไปนี่เงียนคำเว้าของผู้ใดต้องเป็นยังไงโบว่าว่าเป็นถ้อยคำผู้ใด
1: แม่น
0: เป็นบอดอกซ้อน
1: แม่น
0: เป็นบอดแต่ว่าผ่านมาเขาจะใส่เป็นบาส่วนหลายเป็นคำเว้าของผู้นั้นคำเว้าของนี่เนาะเป็นบอดแต่ว่าถ้อยคำเขาจะใส่มันจะลักษณะเป็นทางการหลายกว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นมันยิงใส่ความหมายของคำบ้านะหรือว่าของคำมาสันจะของคำศัพท์ไว้มันสับสนกันเพราะว่าทั้งคำบ้าและถ้อยคำ มันจะมีความหมายใกล้เคียงกันเนาะคำว่าที่ว่ามันจะออกจากปากของเราเนี่ยจะคำว่าเมียนแล้วเมียนอีกเมียนเรื่อยไปอีกทีก็แม่นออกมาจากกะแม่นการว่าของผู้ใด
1: ท่านเลนินเนี่ยอาจารย
0: ์ท่านเลนินตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคำว่าแต่ว่าเขาบุญยมมาบอกเป็นไส้คำนั่นหรอแต่ว่าไส้คำจะใส่ลักษณะคืออาจารย์ยกมาแหละว่านักบีได้น้อยยังใส่คำอันหวานหูจะมีความหมายลึกซึ้งจริงๆนะใส่คำ
1: หรือบอสันกับเฮาซีเห็นบรรณุภาพที่แจ้งมาในหัวรถว่าอาจจะแม่นเอกสารที่เอาใส่เป็นทางการที่ผ่านกันนะกวดแก้เหียบเฮียงมาแล้วเห็บห้อยแล้วจังซี่น่ะเนาะอาจารย์นะถ้อยคำจะมีลักษณะ
0: แบบนั้น
1: เจ้าแต่ว่าสองคำนี้แนวใดก็ต่างกันมีรายการคำว่านี้มันเสียงที่เขาเป็นออกมาตามธรรมชาติบางเทื่อกะซีย้ำใจดีกะซีมวนได้บางเทื่อย้ำใจให้กะซีมวนปันใดแต่ว่ากระรวมว่าแมนคำว่าเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าถ้อยคำนี้จะมวนตลอดเด
1: ้เออแมนเอาเพราะว่ากันกองแล้วเด้เ
0: ออ
1: กันกองแล้วหรือบางเทื่อนี่อันนะตัวอย่างว่าการเว้าในที่ซุ่มนุ่มจังสิเนี่ยพูดที่สิขึ้นเว้าน่ะก็แม่นได้เหียบเฮียงถ้อยคําแล้วแล้วก็เว้าอยู่กับหน้ามวลซนก็ต้องได้ตั้งมกตั้งใจด้วยอาจารย์นี่
0: แม่นแหละแม่น
1: นําใส่คําศัพท์ที่อันน่ะเป็นทางการถ้อยคําน้ําเสียงที่จะออกมาหั่นน่ะก็ต้องแม่นมีลักษณะสุภาพเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลคือกันกองมาแล้วอาจารย์
0: เจ้า
1: แต่คันเว้าเพิ่นเว้าตอนเวลาเพิ่นปาฐกถากับเว้าอยู่เฮือนมันก็สิต่างกันตอนอยู่เฮือนนั่นเอิ้นคําเว้าอาจารย์บัดเวลาเพิ่นขึ้นห้องสอนบ่หรือว่าเพิ่นน่ะปาฐกถานี่เพิ่นจะใช้ว่าถ้อยคําน่ะอาจารย์เนาะ
0: เจ้า
1: ต่างกันแต่อยู่บนนั่นแหละเออต่างกันแต่อยู่หั่น
0: แต่ว่าหยังเพราะว่าเวลาเว้าถึงคําเว้านี่เนาะเวลาใช้ในการสนทนาบ่อาจจะแม่นเป็นคําเว้าที่ดีคําเว้าที่บ่ดีก็มีเด้
1: แม่นแล้วแม่นแหละ
0: ส่วนไข่คำมีส่วนหลายมันจะเป็นคำที่ดี
1: แม่น
0: เพราะว่าเป็นคำที่คือขัดสันคือเงียบเงียงมาขัดแน
1: ่จ้าแต่ว่าสองคำนี้นี่ก็ใส่แทนกันบ่ได้ได้มีรายการใส่แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะเพราะว่าในเวลาที่เป็นทางการหรือว่านะเอกสารเราก็จะเห็นเพิ่นใส่ถ้อยคำนี้หลายโอ้ผู้นี้นี่ใส่ถ้อยคำที่ม่วนอ่อนซ้อนหรือว่านักกวีนักเขียนผู้นี้นี่โอ้การนำใส่ถ้อยคำของเพิ่นนี่ดีหลายเนาะเราจะบอกใส่ว่าคำเว้าได้เวลานี้เนาะใส่ได้บอได้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ฟังแล้วก็มีลักษณะที่ว่ายังบอคักบอแน่ปานใดนะถ้าเปลี่ยนมาใส่ถ้อยคำก็จะดีกว่าเนาะอาจารย์
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: ค
0: ือกอง
1: ครูคำสุดท้ายอริยบทและอาการอาจารย
0: ์อันนี้บทและอาการคำว่าอันนี้บทอันนี้ถือว่าเฮาหนักใส่ผิดตลอดในดอกสอน
1: เจ้า
0: เพราะว่าคำว่าอริยะนี่มันประเสริฐนะ
1: อริยสัจสี่หันได้เนาะเพิ่นเว้าเนาะ
0: อริยสัจสี่ก็ตั้งห้าความหมายจะบ่เข้ากันนี่เนาะย้อนว่าเฮาหลงกันคำที่ถือก็แม่นอิลิญาบท
1: อิลิว่าอาจารย
0: ์แมนอิลิญาบท
1: อิลิญาบท
0: นี่อาจารย์จะอธิบายถึงสองคำนี้เนาะเอาคำที่มันถูกต้องเนาะคำว่าอิลิญาบทและอาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางร่างกายท่าทางและสภาวะของบุคคลหรือสิ่งของคือว่าในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวข้องกันในด้านการสังเกตผู้อ่านและพฤติกรรมแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่ต่างกันอย่างชัดเจนคืออันนี้ติอีญาบท
1: เฮายากแหละอาจารย์
0: เฮามักใส่เป็นอริยบทบ
1: ่แม่น
0: อริยบทเพราะว่าเฮาเคยเว้า อริยธรรมเด็ก
1: อ
0: ริยะอริยบุคคลจริงสินะอย่างนั้นเดี๋ยวเอามาสะกดคำนี่แหละสะกดผิดจริงแนนอิริยาบถเป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอิริยาอิริยาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราว่าอิอิยาเห็นปะจากรอเป็นรอเนาะอิอิยาหมายถึงการเคลื่อนไหวอิอิยาท่าทางและคำว่าปะทะเนาะในภาษาบาลีปะทะแล้วแปลงเสียงเป็นคำราว่าบทหมายถึงความประพฤติทางแห่งการกระทำเมื่อสองคำนี้สมาทเข้ากันเป็นอิอิยาบทก็หมายถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกายซึ่งทางพุทธศาสนาแต่ทางด้านภาษาศาสตร์มันก็หมายถึงท่าทางละ4อย่างของคนเฮาซึ่งประกอบด้วยยืนย่างนั่งนอนนะคำนี้เลยนิ่นนะนิ่นนักถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของอานกายเป็นหลักโดยเฉพาะยืนย่างนั่งนอนเป็นคำสุภาพคำทางการหรือว่าใส่ในทางวรรณคดีหรือศาสนาเพื่อพรรณนาถึงความงามความสุภาพหรือกิริยาท่าทางดังตัวอย่างว่านางฟ้าในภาพแต้มมีอันนี้ยามบทอันปอนส้อยและสุภาพเนี่ยห้อยอย่างหน้าประทับใจนะมีอีญาบทอันปอนส้อยเลยตัวอย่างหนึ่งการเปลี่ยนอีญาบทในการนั่งเตี้ยเรื่องต้นสามารถช่วยลดพรความเจ็บหลังได้หมายความว่าเวลาเขานั่งเตี้ยนี่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเตดอกซ้อน
1: แม่นแล้ว
0: ถ้าว่านั่งอยู่ท่าเก่าละมันโอ้อันตรายอีกตัวอย่างหนึ่งพระสงฆ์พรวมสังรวมอิริยาบถทั้ง4ได้แก่ยืนย่างนั่งนอนด้วยความสงบอันนี้เป็นอิริยาบถดอกซ้อนทั้งอิริยาบถและตัวอย่างดังนั้นเขาจะลืมเวลาเขาว่าอาจารย์นี่กระโหลงเนี่ยดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นระบ
0: บมาต่อเป็นอริยบทเดี๋ยวว่าไว้อริยบทแต่บัดนี้ก็จะได้แปลงเป็นอิริยาบทเนาะอิริยาบทเวลาว่าไว้อริยบทเนี่ยบัดนี้มาเทียบใส่คำว่าอาการอาการนี่เป็นคำนามจากเข้าบาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าอาการะเนาะอาการะจะแปลงเสียงเป็นคำราว่าอาการหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาให้ปรากฏเห็นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าสภาพอุปนิสัยหรือสภาพความเจ็บป่วยเนาะอาการนี่เป็นคำมีความหมายกว้างเน้นนักถึงสภาพสีหน้าท่าทางแสดงออกหรือสิ่งบอกเหตุเช่นว่าอาการไข้อาการตกใจอาการของเครื่องจักรอย่างที่นั่นเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะ คนเจ็บนี่มีอาการไข้สูงไอและเจ็บคอมาได้2มื้อแล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวดีแล้วก็แสดงอาการดีใจและยิ้มออกมาทันทีเห็นปะนี่กระแสอาการดีใจเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบทที่บอกถึงสิ่งของเนาะเครื่องจักรของรถเริ่มมีอาการผิดปกติและมีเสียงดังในเวลาขับขี่อันนี้เลยเป็นอาการดอกซ้อนอาการงาสมเทียบเสียกันกับอิริยาบถคือหรือต่างกัน
1: ก็บ่คือได้อาจารย์ต่างกันเด
0: ้ต่างเนาะแต่ว่ามันคือกันเด้อสองคำนี
1: ้
0: ทั้งสองคำนี้มันสื่อถึงสิ่งที่แสดงออกมาทางร่างกายหรือปรากฏให้เห็นผ่านการสังเกตอันนี้มันคือกันอยู่บนนี้แต่ทั้งสองคำจะมีความแตกต่างกันอยู่บนว่าอิริยาบถแมนท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเน้นอยู่ที่กิริยายืนยางนั่งนอนทางผู้กระทำเนาะนอกจากนั้นจะมีกิริยาบถย่อยอันนี้มันกิริยาบถหลักได้ดิยืนยางนั่งนอนยังมีกิริยาบถอื่นๆอีกเยอะดอกซ้อน
1: เช
0: ่นบางนี่หัวแกแกว้งหัวจิก
1: ส
0: ินะ
1: ยิ้มจิกสินะยกมือ
0: เนี่ยมีการต่างๆอันนี้ท่าทางเคลื่อนไหวของร่างกายเนาะกิริยาบถส่วนว่าอาการแมนสภาพหรือลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นซึ่งควบคุมทั้งอารมณ์สีหน้าสภาพความเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่บอกเหตุเห็นบอกมันจะกวนกลัวปีนี้บทเป็นบทดอกซ้อนอาการนี้เป็นนี้คือนั่นสองคำนี้
1: มันเกิดไซแทนกันบ่ได้มีรายการเนาะแต่ว่าอันการสะกดคำนี่ได้อิริยาบถโอ้ต้องได้ตั้งใจว่าเลยอาจารย์ต้องเสื้อว่า
0: แง่แง่ว่าผ่านมาพวกเขานี่อันว่าอะไรล่ะอาจารย์เองก็ยังตอบเสียงอิริยาบถไปซอกบนตัวจากนั้นลูกปุ๊บเอ้ามันคือบ่มี
1: บ่มีย้อนเฮาอ่ะนะเว้าบ่ถูก
0: แง่เว้าบ่ถูกอันคือเนี่ยมันอยู่บนอิริยาบถ
1: อิลีอีกว่าอาจารย์เสียงยาวอีกว่า
0: อิริ
1: อิริยาบถยาหันเสียงเงาแบบนี้นะ
0: เสียงเงา
1: อู้คิดว่าหลายกว่า80ส่วนห้อยนี่นะสะกดบ่ถูกเด้ออาจารย์เอ้ย
0: แม่น
1: ๆๆเสือนี่เฮ็ด
0: กันมาอย่างสะกดบ่ถูกกัน
1: แม่นก็ว่ามาตลอดอริยบทอริยบท
0: โอ้มันคํานี้เนาะกิริยาบทตัวแสดงว่าเฮาสะกดผิดมาโดนแล้ว
1: แม่
0: นฉะนั้นต้องได้ปรับเนาะต้องได้ปรับมันคือ
1: ต้องได้จื้อพิเศษได้มีในการคำนี้นะแต่ว่าก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันไหนอันนี้นะ
0: แน่ๆใช้เรื่อย
1: อิริยาบถนี่นะเพียงแต่ว่าเฮาใช้บ่ถูกซื่อๆเอาบัดนี้น่ะมีได้การเอ้ยฮู้บ่ผิดแล้วฮู้ทั้งคำผิดฮู้ทั้งคำถูกเฮาต้องบุกทะลุให้มันได้พร้อมพากันเปลี่ยนอิริยาบถเนาะหมายถึง
0: สี่
1: ท่าทางหลักนั่นแหละยืนยางนั่งนอนเป็น4ท่าทางหลักของร่างกายก็คล้ายๆคือ4ทักษะฟังเว้าอ่านเขียนนี่ก็ยืนยางนั่งนอนก็ถือว่าเป็นอันหลักนอกจากนั้นก็ยังมีอิริยาบถย่อยๆคืออาจารย์เว้าว่าแหละสิแม่นยิ้มบ่สิแม่นหัวบ่ยุ่มก็แม่นยกมือเกาอันแม่นหมดเนาะรวมแม่นอิริยาบถทั้งหมดเลยมีอะไรกันเนาะทั้งว่าตังกับอาการมีรายการยกมาก็ดีแล้วจริงฮู้การสะกดคำอิริยาบถในมื้อนี้นะอาการนี้เพียงแต่สภาพลักษณะที่แสดงออกให้เห็นรวมถึงสีหน้าอารมณ์กับแม่นหมดเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นหมด
1: แล้วหน้าบูดจังซี
0: ่
1: มันกว้างหน้าบูดหน้าไข่กับแม่นเบิดได้นี่นะแล้วกินอันมักม่วงส้มเข้าไปโอ้ยแสดงอาการหน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่ก็แม่นหมดมีรายการเนาะกว้างหลายนี่นะหรือว่าอันโอ้เบิ่งสีหน้าแล้วคือว่าบ่อยากดีปานใดมาคำเบิ่งหัวแล้วโอ้คิงเราฮ้อนอันนี้ก็แม่นอาการเนาะยังแม่นลมแม่นอยู่
0: แม่น
1: เจ้าสั่นความหมายกว้างหลายอริยบทเนี่ยอริยาบทก็แม่นส่วนหนึ่งของอาการดิสิได้บ่อาจารย์คะถ้าเว้าจังซี่นี่
0: นี่แหละส่วนหนึ่งของอาการเจ้ากิริยาบถเป็นส่วนหนึ่งของอาการ
1: ได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์เจ้า
1: เอาไว้อาทิตย์หน้าพูดแหละฟองเฮาจริงสืบต่อสนทนานำกันอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อโชคดีอาจารย
0: ์โชคดี
1: อีกท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำเพิ่นมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เนาะหลายๆคำศัพท์เด้มีรายการทั้งหมด10คำศัพท์ค่ะครูคำที่อาจารย์อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดรวมถึงคำที่เฮาใช้ผิดมาโดยตลอดดอกซ้อนคือกันใช้ผิดมาตลอดหากก็ฮู้มื้อนี้ได้มีรายการเลยอิริยาบถคือคำศัพท์ที่ถูกต้องเนาะสะกดถูกต้องแล้วก็นะวันนี้นี่สิได้พร้อมพากันใส่ให้มันถูกนะอริยบทมันบ่ถูกเดี๋ยวมีรายการนี้ไปเปิดอยู่วัจนานุกรมก็บ่มีอาจารย์ว่านะก็บ่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าอันน่ะอิเนาะ เขาไปเปิดแถวอะมันก็บ่มีแหละต้องไปเปิดแถวอิเดี๋ยวจะค่อยมีเนาะอิริยาบถแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหลายๆที่อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดตัวอย่างกับประกอบการอธิบายนี่หลายสมควรเนาะเฮ็ดให้พวกเราเข้าใจแจ้งเติมเห็นกรณีในการใช้ที่จะแจ้งเสื้อว่าเพิ่นมีรายการก็จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยจากการติดตามรับฟังการสนทนาในมื้อนี้เนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการประมาณ5นาทีให้มีรายการได้ฟัง1เพลงอัธยารายการคิดว่าจบอยู่เนาะมอบเป็นความสุขความบึกบานมนต์ซืนให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านในค่ายๆแรงเนาะนี่นะแรงวันศุกร์อีกเด้มีรายการเนาะถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนะมื้ออื่นมื้อหือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นมื้อกำหนดพักราชการแต่ว่าก็บ่ว่าซะภาคเอกชนธุรกิจหรือว่าผู้ค้าผู้ขายเนาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบางเทื่อก็บ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบเป็นความสุขให้ทุกๆท่านฝากไปหาอาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงอยู่แถวทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติพุ่นเนาะมีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันฟังแล้วมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี
2: ให้ได้ไปนับว่ามีโชคเมืองมรดกโลกโอ้เมืองหลวงมาบ้าง
3: สบายดี

าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yesบ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮันค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารหวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอปฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมกับการออกอากาศทั้งหน้า Facebook ของรายการฮอปฮู้เนาะที่กดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางจากเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio ให้ท่านได้รับชมรับฟังในเวลาเดียวกันตอนนี้พบกันบรรยากาศก็ถือว่าค่อยคำลงแรงเนาะเป็นเวลาที่ล่ายท่านกำลังกับยาวเต่าเฮือนหรือว่าเวตลาดซื้ออาหารการกินซื้อสิ้นซื้อป่าเนาะหลายคนก็อาจจะมีเมนูอาหารที่แตกต่างกันไปสำหรับพาข้าวแลงหรือว่าอาหารค่ำมื้อนี้ก็ขอให้เป็นบรรยากาศของมื้อที่เกี่ยมจะพักผ่อนท้ายอาทิตย์ก็ว่าแม่นเพราะว่ามื้อนี้กงกับมื้อวันศุกร์เนาะวันที่28สิงหาคม2026นับถอยหลังละสำหรับการกะเกี่ยมไข่ซุกเฮียนใหม่หรือว่าเปิดซุกเฮียนใหม่ในวันที่1กันยาในขอบเขตทั่วประเทศกันแมนเป็นการไข่ซุกเฮียนใหม่สำหรับน้องๆลูกๆหลานสายสามัญเนาะตั้งแต่ประถมมัธยมตอนต้นตอนปลายแล้วก็เสื่อว่าผู้ปกครองหลายคนนี่ก็สิเป็นกะเกี่ยมน้องๆลูกๆหลานๆก็กะเกี่ยมคือกันพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็สิเป็นกะเกี่ยมในการซื้อเครื่องนุ่งของถือเนาะทั้งอุปกรณ์การเฮียนฮับไส้การเฮียนของลูกๆเนาะผู้เป็นลูกๆหลานๆนี่ก็สิเป็นเกี่ยมที่จะได้ไปพบพ่อมูหลังจากที่บ่ได้พบกันเกือบ3เดือนเนาะกับบรรยากาศการเลื่อนสั้นเลื่อนห้องเฮียนเอาปีนี้ก็ตั้งใจเด้อลูกๆหลานๆเพื่อตัวเฮาเองนี่แหละเพื่ออนาคตนี่แหละการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญคือใบเบิกทางกับว่าแม่นเนาะการมีความรู้มีการศึกษานี่ก็จะเฮ็ดให้เฮานั้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีการพัฒนาได้เฮียนฮู้เมื่อว่าถึงการเฮียนฮู้กับบ่แม่นว่าเป็นนักเฮียนที่ต้องได้ความฮู้แต่เฉพาะในห้องเฮียนสามารถได้ความฮู้นอกห้องเฮียนก็มีคือกันเอาทักทายกันตอนต้นรายการมื้อนี้อนุรักษ์ก็มาพร้อมกับดินฟ้าอากาศดีนะเขาลงเวียงจันทน์อาจจะคือฝนตกน้อยนึงเนาะในตอนเที่ยงตอนบ่ายแต่ว่าโดยรวมมื้อนี้มันอากาศยังฮ้อนอบอ้าวอยู่หลายพื้นที่หลายบอนดีหลายคงเกดเป็นเท่าไหร่ฝนตกบ่หรือว่าแดดฮ้อนคือกันกับน้องเขาลงวิ่งจันแต่ถึงยังไงก็ดีเราก็ยังได้ต้องได้ติดตามเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เกี่ยวกับการเขียมความพร้อมบางทีอาจจะมีพายุลูกไม้เข้ามาเนาะมันก็จะส่งอิทธิพลเฮ็ดให้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหลายมื้อก็ฉะนั้นเราจึงได้เขียมความพร้อมเรื่องการรับมือกับน้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุเนาะน้ำนองน้ำที่ว่ามันมากับน้ำนี่แหละยามฝนแบบนี้นี่มันอุทกภัยเกี่ยวกับน้ำนี่มักจะมาหลายฉะนั้นเฮาถ้าว่าติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วฮับฮู้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าเป็นการคาดเดาล่วงหน้าแล้วเฮาก็สิได้เกี่ยมความพร้อมในการไปอยู่ที่บนปลอดภัยเนาะย้ายไปอยู่บนปลอดภัยทั้งชีวิตเฮาเองทั้งทรัพย์สินมีค่าทั้งสัตว์เลี้ยงเนาะเอาทักทายกันตอนต้นรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับชมอยู่ทั้งใดแน่ทางพื้นที่ใดๆส่งเสียงมาหาโคศกเด้อวันนี้จะทำรายการคนเดียวอยากมีท่านผู้ฟังเป็นมูเป็นครูเป็นกำลังใจส่งแห้งใจทำข่าวข่าวหรือว่าว่าเรื่องดินฟ้าอากาศหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็ดีหรือว่าอยู่ต่างแขวงเนาะอยากให้รายการนี้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาจะเป็นการอบรมติดต่อกันแบบอกอากาศสดๆอยู่ในตอนนี้ทั้งเห็นหน้าโคศกทั้งได้ยินเสียงพร้อมเนาะทั้งหน้า Facebook นี่หรือว่าท่านสะดวกในการรับฟังอยู่วิทยุฟังอยู่รถก็สิได้ยินเสียงโคศกไป1ชั่วโมงเต็มเนาะสลับกับเสียงเพลงในรายการฮอปฮู้ของพวกเฮาพบกันตอนต้นรายการมวลชื่นเสียงเพลงก่อนเนาะมื้อนี้เป็นมื้อพักเกี่ยมท้ายอาทิตย์แดคันสั้นเพื่อเป็นการลดพรความตึงเครียดความอิดความเมื่อยแน่นอนเสียงเพลงดนตรีก็สามารถสวยได้จะขอมอบเป็น2เสียงเพลงให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซืนเอาเป็นจังหวะมวลๆแดมันว่ากันสั้นกะเกี่ยมเสียงเพลงนี้สาวแหล่บ้านนาแล้วก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงเท่าบาเจียงนางมาลงนางมาลงเท่าบาเจียง2เสียงเพลงมวลซืนน้ำกันโทรศัพท์มหาโคศกอนุรักษ์ได้0305787052เด้ออยากแนะนำเสียงเพลงอยากฟังเพลงใดอยากมอบให้กับใครอยากทำข้าวผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลผ่านแห้งใจหมายเลขโทรศัพท์ได้หรือว่าท่านกำลังให้เกียรติตามทาง Facebook ตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันว่าอยากฟังเพลงใดฟังยูไซทักทายทักทายทำข้าวผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกัน
1: อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกส

ไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ค่ะกับเสียงเพลงซ่องเสียงเพลงที่ฝากตอนให้กับมิรายการทุกๆทานผ่านทางรายการฮอบฮู้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น.เป็นอะไรหลายๆท่านที่กำลังขับขี่ใส่รถใส่ถนนอยู่ในตอนนี้ฮอดเฮือนระเบาะหรือว่าอยู่ระหว่างทางเนาะเสื้อว่าการสัญจรโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่หลายๆเส้นหลายๆสาย3แยก4แยกหรือว่าเส้นทางใดที่ใกล้ตลาดน้อยแดเนาะใกล้ตลาดสดแดนี่ก็สิแม่นมีรถจำนวนหลายเพราะว่าต้องแวะซื้ออาหารการกินเนาะก็ค่อยไปค่อยมาเด้อในโมงที่เฝ้ากับเฮือนโมงฮิบด่วนนี่เจ้าก็อยากไปค่อยก็อยากไปเจ้าไหนบ่ได้ไปทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายเนาะคันสั้นต้องได้เพื่อเพลน้ำใจน้อยหนึ่งเดรถอยู่ในวงเวียนใครเพิ่นไปก่อนเพื่อให้การสัญจร นั้นถึงแม้ว่าจะมีรถหลายแต่ก็ยังไปได้ดีกว่าสัญจรที่มีแต่คนอยากไปแต่บ่มีคนหลีกทางให้กันกลายเป็นว่าบ่ได้ไปจักฝ่ายเลยเพิ่นว่าเป็นอัมพาตไปเลยเนาะคันซั่นก็มีแบ่งน้ำใจให้กันในการใช้รถใช้ถนนและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากถึงทุกๆท่านนักขับขี่ถ้าว่าสิเป็นนักขับขี่หาผิดชอบตัวเองให้ฮอดเฮือนฮอดซานแล้วก็ต้องเป็นผู้ขับขี่ที่ดีเป็นอย่างจึงว่าสั้นถ้าว่าเมื่อใดเฮามีซุ่มแซวเฮามีสังสรรค์แล้วก็อยากให้หลีกการขับขี่รถเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็มันมาจากการดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละเนาะมึนเมาแล้วก็ขับขี่รถมันก็มีความเสี่ยงเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้พร้อมเดียวกันนั่นก็คือสาเหตุต่อมาก็เป็นเรื่องของการละเมิดกฎระเบียบจราจรบ่เคารพกฎระเบียบจราจรไฟแดงไฟให้หยุดบ่หยุดเนาะก็ไปเลยหรือว่าสภาพเทคนิครถบริกรสภาพเทคนิครถเนาะมีปัญหาเหยียบเบรกบ่อยู่บ่หรือว่าตาไฟบ่แจ้งขับขี่กลางคืนนี่ก็มีความเสี่ยงบ่ปลอดภัยคือกันและสุขภาพของนักขับขี่เองก็สำคัญเนาะถ้าว่าเฮาสิเดินทางไกลหรือว่ารู้สึกว่าระยะนี้เฮาเป็นไข้ซะเป็นวัดเป็นไอที่ต้องกินยาบางตัวบางชนิดนี่มันจะมีออกฤทธิ์กล่อมประสาทที่ให้เฮาได้พักผ่อนฉะนั้นกันถ้าว่ากินยาแล้วนี่มาขับขี่รถก็อันตรายคือกันได้เกิดอุบัติเหตุได้ลงรับไหนหรือว่าละเมอเนาะเพิ่นว่าละเมอหรือเผลอรับไปก็มีอันนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของนักขับขี่ผู้ขับขี่ทุกท่านกันเลยเอาละกันก็บ่เฮามาพบกันท้ายอาทิตย์แบบนี้ก็อยากได้ยินเสียงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะขอเพลงหรือว่าอยากออนไลน์สายหน้าไมค์โทรมาโอ้ล้มกันได้เด้อ0305787052หรือว่ามีกิจกรรมคือดังที่โฆษกแจ้งไปอยากให้ประชาสัมพันธ์อยู่ใส่แน่อยู่ศูนย์เงินค่าใดๆเนาะก็ประชาสัมพันธ์มาพวกเฮาก็สิได้ว่าวาสุกันฟังเป็นการบอกข่าวในกันกะเกี่ยมหรือว่าอยู่หั่นค่าใดที่มันจัดกิจกรรมพิเศษในการลดราคาในระยะของการกะเกี่ยมไข่สุกเฮียนใหม่ราคานโยบายบ่ราคาพิเศษบ่อย่างสิเนาะโทรมาแจ้งได้ก็สุกสิได้แจ้งข่าวต่อประชาสัมพันธ์ต่อในเดือนนี้แหละในเดือนสิงหาคมนี่ก็หลายภาคส่วนได้เพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เอิ้นว่ากลับคืนสู่โรงเรียนหรือว่า back to school ภายใต้โครงการราคาอุ่นใจที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ร่วมกับภาคธุรกิจเนาะทั้งนครหลวงเวียงจันทน์เองนี่ก็เป็นร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์และก็บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เพิ่นให้ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนติดพันกับอุปกรณ์การเรียนบ่ว่าจะเป็นห้องพิมพ์บ่หรือว่าหั่นค่าที่จำหน่ายปึ้มแบบเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนเนาะเสื้อผ้าพร้อมเพิ่นก็ได้มาเปิดเป็นกิจกรรมเปิดบูธหลายจุดอยู่บ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็มีตังแขวงเส้นว่าแขวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไซแขวงสวรรณเขตแขวงขมัวแล้วก็ภาคเหนือก็มีก็เป็นกิจกรรมที่เฮ็ดให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นราคาที่จัดกิจกรรมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะของการไขสุงเฮียนใหม่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะของทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและในอาทิตย์นี้เมื่อวานมื้อนี้มาหลายคนจะมีข่าวดีแล้วเนาะเรื่องราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงแม่นบ่ปรับตัวปรับหลายแนวใดท่านสามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารของทางกรมการค้าภายในได้เมื่อเช้านี้อนุรักษ์ก็ได้เบิ่งเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเติมอีกว่ามีราคาเปลี่ยนแปลงคือแนวใดเนาะเป็นการแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในการจัดตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับการปรับลดราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศแจ้งการนี้แม่นตั้งแต่เริ่มจะตั้งปฏิบัติวันที่27สิงหา
ก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้27สิงหาคม2026อันนี้มันล่าสุดเลยราคาน้ำมันแอดซังพิเศษราคาใหม่อยู่ที่ 37,380 กีบต่อลิตรลดลงแมน230กีบต่อลิตรเนาะน้ำมันแอดซังธรรมดาแมนราคาใหม่ปัจจุบันนี้ 31,440 กีบต่อลิตรลดลง190กีบส่วนมาน้ำมันคาส้วนราคาใหม่ปัจจุบันแมน 31,820 กีบลดลง700กีบต่อลิตรอันนี้แมนราคาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะราคาน้ำมันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าในขอบเขตทั่วประเทศกับปรับลดลงในอัตราเดียวกันคือแอดซังพิเศษแมน230กีบแอดซังธรรมดาแมน190กีบและก็น้ำมันกระส้วนแมน700กีบต่อลิตรแต่ราคาหัวหน่วยสุดท้ายของแต่ละแขวงนี้อาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเพราะว่าต้นทุนในการขนส่งไปมีความแตกต่างอ้าวก็เป็นข่าวดีให้กับผู้ที่สมใจลดน้ำมันในการปรับลดราคาน้ำมันลงในครั้งนี้แต่ว่าในเวลาเดียวกันนี้ผู้ที่มีเงินไขเปิ้นก็บอกว่าโอ้มีลดทั้งสองประเภทเลยเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมในการสมใจลดเอิ้นว่าเป็นพลังงานทดแทนเนาะพลังงานใหม่พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดกับว่าแมนนั่นก็คือรถไฟฟ้าก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถนะอาจจะมีการเพิ่มในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าหรือว่าสะดวกสบายก็มีสถานีไฟฟ้าสถานีสากรถไฟฟ้าหลายจุดเลยที่ได้มาตรฐานเลยซึ่งในปัจจุบันนี้ทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นก็กำลังร่วมมือกันเนาะเซ็นสัญญาร่วมมือกันและศึกษาความเป็นไปได้ว่าจุดใดปั๊มใดที่สามารถจะสร้างตั้งเป็นสถานีสากรถไฟฟ้าเพื่อให้ได้เข้ามาสถานีแล้วเติมน้ำมันรถได้สำหรับผู้ที่ใช้รถน้ำมันมีบอนสากสำหรับรถไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายที่ดีเนาะในการร่วมมือกันครั้งนี้ท่านติดตามต้องการว่าเพิ่นจะเริ่มในการให้บริการอยู่ปั๊มใดในนครหลวงวิ่งจันโบหรือว่าต่างแขวงติดตามน้ำกันเนาะหรือว่าข้อมูลข่าวสารนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้บ่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือว่ารัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเอาข่าวหรือว่าข้อมูลข่าวสารมื้อนี้ก็เอามารวมสู่กันในรายการฟังสบายดีไอ้อุดรสบายดีเด้อโอ้วันส่งกำลังใจมาให้โคศกทักทายสบายดีท้ายอาทิตย์วันศุกร์สบายดีแฟนรายการใจซื่อว่าทองลิ้นพุทธวงศ์เพิ่นว่าสบายดียามแลงสบายดียามแลงเช่นเดียวกันเด้อเป็นจังไดแฟนรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกินข้าวแลงแล้วล่ะบ่มื้อนี้กินข้าวแลงกับหยังปนกุบบ่หรือว่าเอาะเขียดหรือว่าก้อยป่าเนาะปนป่ายามนี่ๆโอ้ยังป่าธรรมชาติยังมีหลายยังอุดมสมบูรณ์ผักหน่อไม้กลมหลายเนาะยามนี้แต่ว่าราคาผักพืชผักบางสนิดอยู่ท้องตลาดนี้ก็มีราคาแพงเพราะว่าอย่างฝนตกหลายเฮ็ดให้ผักบางชนิดนี่มันเปื่อยเนาะมันเฮ็ดเอิ้นว่าปลูกยากฉะนั้นจึงว่าราคาหลายๆพืชผักนี่ก็เป็นราคาดีในยามฝนนี้จังไหนเพิ่นบอกว่าโอ้ยหมดฝนแล้วนี่เส้นเป็นต้นว่าผักกล้ำผักสลัดนี่อุ้ยได้กินอุดมสมบูรณ์ราคาก็ถืออีกไปตามฤดูกาลเอาก็เป็นกำลังใจให้กับชาวหัวชาวสวนชาวกสิกรรมทุกพื้นที่ในการทำการผลิตบ่จะเป็นการปลูกพืชผักสนองให้ตลาดหรือว่าปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวนี่ก็จักหน่อยเริ่มออกพรรษาแล้วนี่บางบ่อนี่ก็เป็นกะกะเกียมแล้วได้เข้าทอกห่วงแบบเต็มทีเกียมสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนาะเอากะขอให้มากผลปีนี้ได้ดีกว่าปีผ่านมาให้ได้ผลผลิตที่ดีถ้าว่าบ่มีแห้งใจโทรมาทั้งหน้าไม้แล้วโคศกกสิได้พาท่านมวลซื่นอีกตามแห้งใจคำขอที่ขอกันเข้ามาผักฟังเพลงเมื่อกี้นี้ก็มีแฟนรายการเพิ่นขอฟังเพลงมาสาวโกศกเอ้ยขอฟังเพลงแน่เด้ออยากฟังเพลงฝากฮักกับดาวแน่เนาะในมือนี้มือขึ้น15คำนี่โอ้ดวงเดือนนี่เต็มได้มันว่าเดือนเดือนเต็มในมือเดือนเต็มเนาะเดือนเต็มดวงเนาะดวงเดือนหน่วยใหญ่ๆมือ15คำซั่นก็สิมีดวงดาวบ่เนาะคันฝนบ่ตกก็สิเห็นดาวอยู่หรอกเนาะดาวน้อยดาวไกลน้อยบ่เพิ่นเอิ้นฝากฮักกับดาวเด้อคันถ้าขึ้นฮอดข่อยละแน่เบิ่งท้องฟ้าเห็นดาวแล้วแม่นเห็นข่อยอยู่ในหันแล้วก็มีความคิดฮอดคิดถึงส่งไปหาเพิ่นว่าอ้าวคันซั่นแล้วก็สิจะกะเกียมให้เสียงเพลงตามแห่งใจฝากฮักกับดาวเห็นบ่น้อเพิ่นว่าบ่เห็นฝากฮักกับดาวเด้อมีแต่เครียดให้ดาวเอ้าเนาะว่าจังได๋คือว่าซั่นมื้อนี้บ่ทันได้ฝากไปละเครียดก่อนว่าเอ้าลองเบิ่งว่าแม่ท้องเพิ่นก็พยายามอยู่ย่านคัดใจท่านผู้ฟังสิซอกให้เบิ่งก่อนซอกส่องทางเบิ่งเนาะว่ามีบ่เพลงนี้ที่เพิ่นขอกันเข้ามาหรือว่าแฟนรายการเองอยากฟังเพลงใดร่วมกับรายการเฮาเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เฮาก็มีเด้อติดต่อมาหาโคศกได้0305787
052-030-3787 052หรือว่าทาง Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้กับสาวโคซุกอนุรักษ์ตอนนี้ก็สามารถพิมพ์ข้อความกันเข้ามาได้เนาะได้มวลซื่นเสียงเพลงให้กับแฟนรายการเลยมอบไปเลยจัดให้เลยตามแห้งใจคำขอเห็นแล้วบนว่าฝากหักกับดาวแม่นบ่เห็นบ่บ่เห็นเถื่อเนาะเปิดเข้าไปบ่แม่นเพลงฝากหักกับดาวเอากันซั่นเอาเป็นเพลงนี้แทนให้บ่มีบ่ได้บ่มีแล้วเห็นแล้วโอ้เป็นเพลงฮ้องคูมวลซื่นน้ำกันเลยซั่นน่ะเนาะ1เสียงเพลงตามแห้งใจที่ขอกันเข้ามาและติดตามอีก1เสียงเพลงเพื่อบ่เป็นการคัดใจให้กับมีรายการท่านผู้ฟังเพื่อกะเกี่ยมที่หลายๆครูเพิ่นวางแผนมาออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็สิขอเป็นท้องแผ่นเดียวกันเข้าสู่ประตูวิวาก็สิเป็นการมอบเสียงเพลงให้เนาะเพลงท้องแผ่นเดียวก็แล้วกันเนาะ2เสียงเพลงนี้ฝากให้กับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการฮอบฮู้

อบทิปต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

็นจังใดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับเสียงเพลงที่ฝากให้ตามแห่งอกแห่งใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นคนแนะนำขอกันเข้ามาเพลงใดที่ยังบ่ทันได้ถึกใจเธอขอมาเพิ่มเติมเด้อหรือว่าเปิดแล้วแต่ว่ายังบ่แม่นศิลปินที่เฮาอยากฟังเป็นพิเศษก็ขอกันเข้ามาเพื่อจะได้จัดมอบเป็นความสุขให้กับท่านผู้ฟังเนาะเฮงใจในลังไม้เมื่อกี้นี้เพิ่นก็โทรศัพท์มาจากทางห้องไก่แก้วเพิ่นมาขอฟังเพลงเด้อสาวโคซุกอยากฟังเพลงหอมกินจำปาฟังเพลงนี้แล้วคิดฮอดเพิ่นว่าจินตนาการว่าคันหามื้อนึงหักได้จากบ้านเกิดเมืองนอนได้จากประเทศลาวเพื่อไปอยู่ต่างประเทศนี่คือสิฮอดคิดฮอดลาวคิดฮอดประเทศลาวคิดฮอดอาหารเพิ่นว่าอาหารการกินนี่ลืมบ่ได้เห็นดอกจำปาก็สิแม่นหอมกินจำปาก็คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนหั่นแหละเนาะกันซั่นก็สิกาเกี่ยมจักหน่อยสิได้เปิดให้เด้อแล้วก็แฟนรายการประจำตั้งแต่โคศกมาดำเนินรายการตั้งแต่2020เนาะปีนี้2026 9เข้าสู่ปีที่6แล้วทางพ่อตู้แสงจันทร์อยู่บ้านหองสุภาพเพิ่นว่าขอฟังเพลงสาวพันไซแน่สาวโคศกเอ้ยมอบให้กับหมดทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ติดตามมาฟังรับชมรายการอยู่เด้อเป็นแฟนรายการประจำบางอาทิตย์ก็ได้โทรมาบางอาทิตย์ถึงบ่ได้โทรมาแต่ก็หาฟังอยู่บนขอบใจหลายๆเนาะถ้าฟังแล้วมีอันไหนที่อยากจะตำหนิส่งข่าวหรือว่าฟังแล้วแต่ว่าเพลงที่เปิดยังบ่ถึกใจเธอก็ต้องขอมาแนะนำกันเข้ามาเนาะจึงสิได้เปิดให้เป็นการมอบความสุขให้กับมิลิการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพราะว่าตอนนี้เหลียวเบิ่งเวลาทางรายการเฮาก็ถือว่าฮอดระยะสุดท้ายของรายการละขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาขอบใจทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนที่ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาคันสั้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปิดท้ายรายการโคศกสิถือโอกาสนี้จัดมอบเสียงเพลงให้ตามแห้งใจเนาะหอมกินจำปาถ้าเวลาทันอาจจะต่อด้วยเสียงเพลงสาวพันไซแต่การถามบ่ทันก็อาจจะเป็นมื้ออื่นเด้อประตูเสียงจันทร์ลานซิมาเปิดทดแทนให้เนาะอย่าเฝ้าน้อยใจอย่าเฝ้าเครียดเด้อมื้ออื่นโทรมาท่วงเติมอีกว่าบ่ทันได้เปิดให้เด้อเพลงเมื่อวานนี้สิได้ให้ทีมงานโซกให้จัดให้ตามคําขอมื้อนี้ก่อนจากลากันขอฝากความห่วงใยหาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจหายจากพยาธิโรคขากินข้าวก็แซ่บนอนก็รับมื้ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสีนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปีนี้ลาวขยายตลาดการท่องเที่ยวไปสู่ภาคพื้นและสากลเวียดนามเสนอ4ทิศทางหัวมือยุทธศาสตร์ด้านเสบียงอาหารประธานประเทศจีนให้ทิศนำสำคัญเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในป่านและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียดคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรวมทั้งพนักงานขั้นรากฐานอย่างมีจุดสุ่มและสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่การเมืองของทุกแขนงการทั้งยุศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะเอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสี่ยวซานนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาอยู่ประเทศเฮาเอาใจใส่บำรุงสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขันทุกแขนงการบำรุงยกระดับการนำขันสูงพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แต่ละขันตามหัวข้อเฉพาะและเวียกที่ได้รับการมอบหมาย
1: เอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาชีพวิชาการเสียวสร้างนักคนขั้ววิทยาศาสตร์คะแนนการที่เป็นทางแห่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศเราเอาใจใส่ต่อการมุ่งก่อสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนักภาคคนข้องทุกขันทุกคะแนนการบำรุงระดับพนักงานการนั่งขันสูงพนักงานนักภาคคนข้องอยู่ในระดับตามผู้ขอเฉพาะเลเวลงานที่ได้รับการมอบหมายปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการวิเคราะห์บริหารของโรงเรียนภาคอุตสาหกรรมของที่มีที่ถึงพวกเราคณะภาคแต่ละคันปฏิบัติเรียนงานคุณพ่อคุณนาให้มีความเป็นเอกภาพตามต้นไม้เด็กเรียนการเรียนเขียนหนวดขึ้นบัญชีสิทธิพนักงานประเภทให้แก้แก้ทวนและท่านเวลาเกี่ยวกับประวัติตุ่มกำเนิดประวัติการเคลื่อนไหวกำให้ได้สภาพการเมืองนิยมคิดคุณสมบัติจริยธรรมควบคู่ควบสมาร์ทควบมือพิสอบตัวนาทีเรียนงานแบบแผนที่เรียบแบบแผนในห้องชีวิตการพัฒนาในสังคมของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจร่วมทั้งกำลังประกอบประบุดำเนินการแก้กรรมถึงบัญชีแก่งทรัพย์สินของพนักงานตามระเบียบการที่เป็นปกติ
0: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนให้ฮู้ตื่นว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ประเมินผลพนักงานตามระเบียบหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันกำหนดเวลารับประกันทัศนภาวะวิสัยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขถือเอาความปลอดใสด้านการเมืองเป็นกกมีสติความรับผิดชอบมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่งานมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมความสามารถปริสางกล้าเหตุกล้ารับผิดชอบเป็นไม่ลาวัตแทกคุณภาพของพนักงานกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการกาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงจันทร์ภายใต้กันเป็นประธานของท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมได้รายงานความคืบหน้าและการก้าวเกี่ยมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นประเทศที่ได้รับข้อให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับเราได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยุ่งเวียกงานลดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในด้านภาราชการพื้นฐานโครงสร้างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่มีความจำเป็นอื่นๆถูกหน้าเวียกแม้นมีความพร้อมเกือบห้อยสนห้อยแล้วท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมมีคำเห็นสี่นำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเทศเฟียกงานปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากล
2: แสดงความสุขเซอร์ต่อบรรดากระทรวงองค์การทางสุขการในท้องถิ่นอนุกรรมการต่างๆที่ได้สืบต่อประสานสมทบในการเตรียมด้านต่างๆสำหรับการเป็นประภาคแต่กองประชุมทบทวนสุนทรสนามในเดือนมีนาคมที่3จากการรายงานกองประชุมขั้นผ่านมาก็เห็นว่าในงานหลายด้านได้มีความคืบหน้าพอสมควรทางด้านในการเตรียมเอกสารการเตรียมสถานที่ต่างๆขนส่งในภาคนาบไส้เหตุงานสาธารณสุขเหตุงานป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหตุงานโฆษณาตลอดการเตรียมภาคสนามที่อยู่ภายในโรงพยาบาล
0: สำหรับกองประชุมคณะสี่นำระดับชาติและอนุกรรมการก็เกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการหับประกันไทยการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ที่ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13-18กันยายนนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกป้องรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือ SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้หับห้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032หรือ BCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
3: วันที่26สิงหาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและซีนำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขั้นกระทรวงที่ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมดังกล่าวอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1อยู่บ้านลักหินจุดที่2อยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงมั่งและเข้ากวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2จุดได้อย่างทันการสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซ์ซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมอเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความหับผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบซอกหาข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางได้เน้นนักให้เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เอาใจใส่คุ้มครองและรักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีนำเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความเอาใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเดือนสิงหาคมนี้ทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแรมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธเซิร์ฟวัตถุระเบิดมังกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบเอาคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนาบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2566ในตอนบ่ายวันที่25สิงหาคมนี้ท่านค้ำภาพิมซอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับด้านงบประมาณเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลปฏิบัติแผนรายจ่ายได้48ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าพร้อมทางได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการ
4: ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% ได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตรับใช้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกระเกียบเปิดซุกเฮียนใหม่ซุกปี2016หา2017การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้ารับไส้ประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้า
3: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นฟ้าปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่น้ำและช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ถูกฝนกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงผ่านมานายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกฝนกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆ
0: ตอนเช้าวันนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางผักห้องเลขาคณะผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาบุพมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยคณะได้ต่างหน้าคณะผักคณะนำคณะโฆษณาบุพมศูนย์กลางผักนำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสายเหวียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวสายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผักหลัดและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสายเหวียนมิงเติมที่เป็นขั้วต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในขงเขตเวียดงานโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักของสองประเทศได้ผัวพันหัวมือกันลงเลิกและมีมากคนดีขึ้นเป็นก้าวๆพร้อมนี้ยังได้อวยพรให้ทานทูตพร้อมได้พนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการ สหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผักคณะนำของคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางผักที่มาอวยพรหนึ่งในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงการเพิ่มทวีสายพันธมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอน้องที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั้นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นสหายเหวียนมิงเติมยังได้รายงานถึงหู้เกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมาได้พัวพันหัวมือกันอย่างสนิทแน่นและลงลึกในหลายของเขตเวียงงานมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆตอนท้ายสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะผักคณะนำคณะโฆษณาบรมศูนย์กลางผักที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียดงานทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์ทมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสัวกาลนาน
3: ระหว่างวันที่25หา29สิงหาคมนี้ท่านนางมณีสาคอนธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหวมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงจันทน์ได้นำพาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของลาวประกอบมีบริษัทท่องเที่ยวเวอร์ไวบริษัทท่องเที่ยวลาวบูติกบริษัทท่องเที่ยวอาเซฟบริษัทท่องเที่ยวบราเธอร์ทัวร์โฮงแฮมคราวพาซาเวียงจันทน์โฮงแฮมฮอลิเดย์อินบริษัทท่องเที่ยวสันเทอรี่บริษัทท่องเที่ยว MP ทัวร์เข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE 2026ครั้งที่20จัดโดยคณะกรรมการปกครองนครโฮจิมินห์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเวียดนามการจัดงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากล ITE ครั้งนี้เป็นการโฆษณาส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอยู่ภาคพื้นและสากลซึ่งจัดในรูปแบบจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวนำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศประมาณ600คนมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ50คนผู้ซื้อจากต่างประเทศ280คนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวหลายกว่า500ภาคส่วนและผู้มาเที่ยวชมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลหลายกว่า 1,000 คนพร้อมนี้บรรดาผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวของลาวได้ญาติโอกาสเพื่อดำเนินการพบปะหลายกว่า300เถื่อคนกับคู่ห่วมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและการซื้อขายรายการท่องเที่ยวร่วมกันของครูห่วมเจรจาระหว่างผู้เก่าและผู้ใหม่เพื่อสุกยู่และสมทบกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวลาวเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลเพื่อขยายตลาดท่องเที่ยวใหม่เพื่อส่งเสริมโฆษณาการท่องเที่ยวลาวและเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคงเพื่อโฆษณาเผยแพร่บรรดาท่าแห้งและสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่โดดเด่นของลาวก็คือบรรดาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกสิกรรมอยู่เวทีสากลให้กว้างขวางกว่าเก่า
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
3: เมื่อบรมนี้บริษัทเบียร์ลาวมอบเครื่องช่วยเหลือมูลค่า82ล้านกว่ากีบเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงจับปะซากที่ห้องว่าการแขวงจับปะซากมอบโดยท่านทันโซต่างหน้าบริษัทเบียร์ลาวสาขาแขวงจับปะซากหับโดยท่านพิมพรพันดานุวงศ์คณะประจำพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สีนำเวียกงานเศรษฐกิจสังคมขันแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
5: บริษัทเบียร์ลาวได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบมีน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรจำนวน

0: ยองยอต่อบริษัทเบียร์ลาวและองค์งานเบียร์ลาวแขวงแกปะซักที่มีน้ำใจมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพร้อมนั้นยังได้ชมเชยบทบาทของโรงงานที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญต่างๆของแขวงมาตลอดพร้อมนี้ท่านยังได้แจ้ง3แนวทางสำคัญเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการรับมือปัญหาในระยะต่อไปคือส่งเสริมการปรับปรุงและแก้ไขระบบชลประทานเพื่อเพิ่มทวีความสามารถในการรับมือกับภัยแห่งแล้งและภัยน้ำท่วมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการรับมือภัยพิบัติและร่วมแก้ไขความทุกข์ยากยกระดับกิจกรรมด้านสังคมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างและรับให้แก่ประชาชนพิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแกปะซักรายงาน
1: เมื่อบรมนีทานบุญเลยนันทวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองท่าแตงแขวงเสกองพร้อมคณะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและติดตามสภาพน้ำท่วมทุ่งนาของประชาชนอยู่บ้านกันดอนใหม่มีทานบัววันบุตรวงศ์กรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงจุนลาพร้อมด้วยคณะองค์การจัดตั้งบ้านและห้องการเกี่ยวของข้าวห่วม
2: ในการลงติดตามสภาพน้ำท่วมทุ่งนาของประชาชนอยู่บ้านกันดอนใหม่ครั้งนี้มี1ครอบครัวมีเนื้อที่1เฮกตาร์ในนี้ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งจากภัยธรรมศาสตร์ในระหว่างวันที่19หา21สิงหาเนื่องจากความกดดันทางอากาศต่ำได้พัดผ่านทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุให้มีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักเป็นบริเวณกว้างทั่วไปและตกหนักอยู่หลายท้องถิ่นของแขวงเชกองเว้าสะโพกก็คือเมืองท่าแตงซึ่งเหตุให้มีปริมาณน้ำแต่ละสายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับน้ำห้วยน้ำใสและห้วยน้ำอื่นๆที่สำคัญซึ่งได้เหตุให้มีบางจุดแม่นอยู่ในระดับปกติบางจุดแม่นอยู่ในเขตเตือนภัยและบางจุดแม่นอยู่ในเขตอันตรายซึ่งเหตุให้เกิดมีภัยน้ำท่วมเลขาพรรคเมืองท่าแตงยังได้นิ่นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงปรึกษาหารือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนขึ้นแผนความต้องการด้านต่างๆแล้วเสนอหาคะแนนการขันเมืองเพื่อคนกว่าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากภัยน้ำท่วมเอาจะใส่ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมกันสู่สนผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้ไปด้วยดีรัตนพรกองสายสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
3: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักเพราะมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเฉียดได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง17หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเพราะมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง21หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง21หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง19หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม่ระวัง21หา32

0: องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง13หาเช้าองศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปสิ้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าวันที่25สิงหาคมนี้อยู่นครหางโจวประเทศจีนกองประชุมรัฐมนตรีเวทีปาไซร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งที่11ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของการนำแขนงการกสิกรรมจาก21พื้นฐานเศรษฐกิจกล่าวคำเห็นในกองประชุมทานจิงเวียดฮุ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเสนอ4ทิศทางการหัวมือรวมมีสร้างบรรดาระบบมูลค่ากสิกรรมเสบียงอาหารมีความสามารถทนทานและเสื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นสุกยูการเปลี่ยนใหม่และการหันเป็นดิจิตอลสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือปัญญาประดิษฐ์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพและกสิกรรมสัดเจนได้ยับเข้าใกล้กับสาวกสิกรหลายกว่าเก่าระดมบรรดาแหล่งกำลังการลงทุนและการเงินเพื่อเพิ่มทวีบรรดารูปแบบการทดลองกลายเป็นมาตรการที่มีขอบขนาดใหญ่เพิ่มทวีการแบ่งปันบทเรียนสร้างกำลังความสามารถและร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นของเวทีปาไซหรือเอเปกท่านจิ้งเวียดฮุ่งเรียกร้องให้บรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมุ่งไปถึง3การหันเปลี่ยนที่มีลักษณะก้าวกระโดดคือหันจากกสิกรรมดิจิตอลไปสู่ระบบกสิกรรมเสบียงอาหารดิจิตอลจากบรรดาการทดลองเทคโนโลยีย่อยไปสู่มาตรการที่อาจเพิ่มทวีได้และจากนวัตกรรมแบบย่อยไปสู่การสร้างเครือข่ายคู่หัวมือนวัตกรรมเอเปก
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่26สิงหาคมนี้ย้อนเกิดน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่ในป่านเฮ็ดให้ด่านชายแดนกีร่องของเมืองกีร่องนครซีกาเซเขตปกครองตนเองซีจ้างได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายภายหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ให้คำสี่นำที่สำคัญว่าเวียกงานหีบด่วนที่สุดต้องพยายามค้นหาและกอบกู้ผู้สูญหายยกย้ายประชาชนที่ฟ้อมประเสริญหน้ากับความเสี่ยงและปินปัวผู้บาดเจ็บโดยไวพร้อมทั้งเพิ่มทวีการกวดกาและแก้ไขบรรดาความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงซ่อนอยู่รับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่25สิงหาคมนี้ว่ากระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้เสนอเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B $13,000ต่อคนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสุกโยแผนการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าภายหลังคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม $100,000ที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่าค่าธรรมเนียมที่เสนอใหม่นี้จะสวยสดเสยค่าใช้จ่ายของรัฐบาลบางส่วนสำหรับการคุ้มครองระบบการเข้าเมืองที่ถือกฎหมายความเอาทางต้นทุนในขบวนการพิจารณาและตัดสินคำฮ้องรวมทั้งการบริการโอนสัญชาติค่าธรรมเนียมนี้จะสร้างรายได้ประมาณ$800,000ต่อปีโดยอิงใส่จำนวนผู้ยื่นคำฮ้องขอวีซ่า H-1B ที่กำหนดไว้บ่เกิน 85,000 คนต่อปี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานหักฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. หา 10:30 น.

0: ป็นคนจะจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งง่าสาขาเขียวโฮมเย็นเป็นพัวจงยืนยองงอยตั้งแคมทางบอนค้นเที่ยวยามมื้อแดดแก่กาให้คนนั้นได้พึงคุณทานเอ่ย
1: สบายดีท่านผู้ฟังแดกเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายแสงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศเริ่มแต่เวลา 10:00 น.
0: 10:30 น.และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00
1: น.พวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการสร้างสาพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ท่านฟัง
0: ทำอิฐในรายการนี้จะให้ท่านมาฟังวัฒนธรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะให้ท่านสัมผัสความสุขท่ามกลางธรรมชาติเที่ยวตาดวังมากเมืองสังทองเมื่อกำลังซอกหาบนเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นให้ไปสัมผัสกับสายน้ำชมทิวทัศน์และนั่งพักผ่อนแบบสบายสบายนั่นก็คือตาดวังมากตาดวังมากที่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์คือเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถ้าว่าออกจากใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ไปใช้เวลา2ชั่วโมงก็สามารถลบหลีกจากความวุ่นวายไปสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นทางธรรมชาติได้โดยเฉพาะก็แม่นฤดูฝนนี่น้ำจะหลายเมื่อเดินทางไปถึงสิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่ทำอิฐก็คือสายน้ำตาดที่ไหลลงมาเป็นสั้นๆโดยมีสองสั้นใหญ่เป็นจุดเด่นเสียงน้ำที่ไหลกระทบตามโงนหินประสานกับสีเขียวของพันไม้รอบข้างช่วยให้บรรยากาศเย็นสบายและเหมาะยังยิ่งสำหรับการมาพักใจจุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตาดวังมากคือมีพนักขั้นจัดไว้อยู่ระหว่างกลางของตาดซึ่งเป็นมุมสำหรับให้นักท่องเที่ยวหยุดพักและชมวิวทิวทัศน์อย่างเต็มอิ่มอยู่บริเวณนี้ก็ยังมีตูปจัดไว้ให้พักผ่อนเหมาะสำหรับการนั่งการกินข้าวการสนทนากับครอบครัวหรือว่านั่งฟังเสียงน้ำไหลพร้อมกับสูดดมเอาอากาศสดๆด้วยพื้นที่อันกว้างขวางตาดวังมาจึงสามารถห้องหับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกผู้ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มหมู่สามารถนำรถขึ้นไปจอดไว้บริเวณที่จัดสรรแล้วเลือกจับจองมุมพักผ่อนตามใจมักปัจจุบันตาดวังมากำลังเป็นอีกจุดหมายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่นิยมพาครอบครัวหรือส่วนหมู่คู่ไปพักผ่อนในวันพักการเดินทางบ่ไกลเกินไปแต่สามารถได้รับความสุขจากธรรมชาติอย่างเต็มที่เฮ็ดให้ตาดแห่งนี้เหมาะกับการมาพักผ่อนสายตาและพักใจในยามมืดทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับคนที่มักสัมผัสธรรมชาติตาดวังมาอาจบ่แม่นสถานที่ลูลาหรือใหญ่โตแต่เสน่ห์ของบอนนี่อยู่ที่ความเรียบง่ายเสียงน้ำตกสายลมเย็นและพื้นที่สีเขียวที่ช่วยให้วันพักธรรมดาธรรมดากลายเป็นมือพักผ่อนที่น่าจดจำดังนั้นถ้ามีโอกาสในวันพักในข้างต่อไปก็ลงไปส่วนครอบครัวหรือว่ามู่คู่ออกเดินทางไปเมืองสังทองปล่อยให้เสียงน้ำตาดและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเป็นผู้พาใจท่านได้ผ่อนคลายบางครั้งความสุขก็บ่ได้อยู่ไกลแต่อาจจะอยู่เพียงแต่การออกเดินทางไปพบกับธรรมชาติในมือพักมือผ่อนเท่านั้นอันนั้นก็แมนสัมผัสความสุขท่ามกลางธรรมชาติเที่ยวตาดวังมาเมืองสังทอง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาความแหงความใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไว้ให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
3: ต่อไปให้ท่านฟังเที่ยวถ้ำพระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดท่านผู้ฟังที่หักแพงเสียงมือนี้ทางรายการท่องถิ่นดินแล้วก็จะพาท่านไปฮู้จักกับเมืองภูกูดแขวงเสียงขวังซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและนักท่องเที่ยวนิยมไปหลายที่สุดแม่นถ้ำพระนอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานไว้ในถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาและอยู่บริเวณอ้อมรอบยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามถ้ำพระตั้งอยู่บ้านเสียงงาเมืองภูกูดใกล้กับบ้านหนองตังการเดินทางไปแม่นต้องผ่านบ้านเมืองสุยและบ้านจมสี่ห่างจากเทศบาลโพนสวรรค์ไปประมาณ49กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมถ้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ150เมตรจากปากถ้ำเข้าไปทางในประมาณ12เมตรมีพระใหญ่องค์หนึ่งที่มีความสูงประมาณ4เมตร20เซนบริเวณเอิกกว้าง1เมตร80เซนบริเวณหัวเข่ากว้าง3เมตร20เซนจากพระใหญ่เข้าไปทางในประมาณ55เมตรมีพระน้อยหลายกว่า280องค์นอกจากพระแก้วภายในฝาด้านข้างของถ้ำยังได้จารึกรูปของผู้นำทางด้านศาสนาพุทธจำนวน13ฐานอยู่ก้องรูปดังกล่าวได้เขียนชื่อของแต่ละฐานเป็นภาษาคอมนอกจากรูปภาพของผู้นำทางด้านศาสนาแล้วยังมีรูปภาพที่แสดงถึงวิธีการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยบูฮันนำอีกตามการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ฮู้ว่าถ้ำพระเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถูกค้นพบมาหลายเซนคนแล้วจากหนังสือคอมและคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นว่าพระดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรคอมซึ่งเป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในปีจุลสังกาศ145เดือน11เพ็งวันเสาร์ถ้าท่านใดได้ไปเมืองภูกูดแขวงเสียงขวงก็อย่าลืมไปสักการะบูชาพระใหญ่อยู่ถ้ำพระเพื่อขอพรและไปสัมผัสกับบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามของเมืองภูคูน หับประกันว่าท่านจะบ่ผิดหวังและเมื่อเห็นแล้วต้องอยากไปอีกที่เสนอไปนั่นก็แม่นเที่ยวทำพระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวาง

0: ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วท้ายรายการนี้จะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

ท่านผู้ฟังอยากเพลงสับและความหมายภาษาลาวสำหรับมื้อนี้พวกเรามาฟังสิตีหมาให้ลิงดูเจ้าเป็นคำสุภาษิตเก่าของเราที่ถอดออกมาจากนิทานเสี่ยวสวาดจึงมีความหมายลึกซึ้งและให้ข้อคิดไว้หลายความหมายรวมของสุภาษิตบทนี้แม่นการเตือนสติให้ค้นคิดรอบคอบเสียก่อนจะกระทำสิ่งใดลงไปแม่นแต่หมาก็บ่ควรถือว่าเป็นสัตว์ต่ำต้อยสิไลสิตีสิฆ่ามันก็ต้องเบิ่งให้ดีเพราะว่าบางเทื่อหมานั่นยังมีเจ้าของเขาเฝ้าดูแลเบิ่งแยงอยู่ก็มีด้านความหมายแม่นให้เคียงกับสุภาษิตที่ว่าตีหัวป่าสะเทือนหัวนาคคือเป็นการสั่งสอนให้ฮู้จักเคารพนับถือสิทธิ์คนอื่นตัวอย่างคั่นว่าบ่คิดทีท่วนสวนหมูตีหมาม้อยมับมรณศักดิ์เสด็จตายง่ายแง่นหากเจ้าของเขาแค้นเครื่องแค้นเครียดด่าหาปืนม้าปอนป้งกระบงหัวแตกเต้นสิเป็นเป้าปองกระสุนแท้แล้วสุภาษิตนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นการเตือนสติทางจิตใจและการประพฤติถ้าผู้ใดฮู้และปฏิบัติหลักปัญญาบูฮานนี้ได้จะกลายเป็นผู้เจริญ

จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
2: ข้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันตนเองบ่ให้เป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เบิ่งแย้งตนเองโดยเฉพาะก็แม่นอนามัยเฮือนซานบ้านซองน้ําขังอยู่ตามอู้แอ่งไห่ก็ต้องได้คว่ําทิ่มแล้วก็มันอนามัยเปลี่ยนทายน้ําตลอดอาทิตย์1อย่างน้อยครั้งนึงในการเปลี่ยนทายน้ําหรือว่าพัดถูภาชนะบรรจุน้ําเพื่อบ่ให้มียุงไปไข้ใส่บ่ให้มีหนอนน้ําเมื่อบ่มีหนอนน้ําก็บ่มียุงลายเมื่อบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาฮอดนี้ผู้ดําเนินรายการเวียงทองประกอบคําและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เอ็ดออกข้างวันที่28เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เซิร์นได้หับเกียรติเข่าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือนละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเม็ดรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ1,000กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังน้ำหนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตู้สำเร็จเป็นที่หับห้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์หน่วยตู้ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโต เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตะหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงไฮในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดันนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตรงหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหงในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สองการดำเนินการเพื่อพัฒนาของการเป็นการพักผ่อนในอารมณ์ของผู้ที่มาเที่ยวโชคชิลวันเป็นการสร้างอาชีพเสริมตามวัฒนธรรมและใจก็เห็นแก่ผู้ขายหวยสารและหักของความมั่นของรัฐเป็นที่ต้องยึดจำนวนอีกหนึ่งอย่างในห้องตลาดพื้นของสวัสดิ์การเงินธนาคารให้ผู้กับการตอบแทนเสริมสังคมในด้านเดียวกับเพื่อผู้ขายการกัดกับประเด็นต่างๆที่ตัวคุณต้องการจะหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลยหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาแมนเพื่อระดมทุนจากสังคมคนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางประชาชนและผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะ

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวรับเป็นไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามภาพชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนผ่านหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายสิ่งหนังสือพิมพ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องมีอยู่ในสภาพปกติบ่จีการเปื้อนหรือไม่ค่อยปลอมแปลงใดๆทางจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิปและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาประจำงวดที่141ออกข้างวันที่28เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่

0: หมายเลข250623 250623เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50623 50623เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0623 0623เลข3ตัวได้แก่หมายเลข623 623เลข2ตัวได้แก่หมายเลข23 23และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเต็มที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดหับ45แม่นำไส้หน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาทเดี๋ยวจะเสียงออกห่างในบานมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข12หมายเลข12สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข40หมายเลข40สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25สลากพัฒนาหาดหับ45รางวัลที่4มูลค่ารางวัลละ 21,053 กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่141ออกค่ำวันที่18เดือนสิงหาคมปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข250623 250623เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50623 50623เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0623 0623เลข3ตัวได้แก่หมายเลข623 623เลข2ตัวได้แก่หมายเลข23 23เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข32หมายเลข12หมายเลข40หมายเลข25หมายเลข17ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงซกสิ่งรางวัลทั้งหลาย ที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดได้นั้นติดตามได้ต่อ

สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอผลงานเพลงของนักศิลปินคนหนึ่งที่มีประวัติการห้องเพลงมาแต่ตอนอายุ5ขวบแต่มีเพลงสุดทำอิฐเป็นของตนเองตอนเฮียนอยู่ป.3จนมาถึงปัจจุบันเพลงที่คนนิยมฟังที่สุดของเขาก็คือเพลงเอิ้นอ้ายไซม.1นางห้องคนนี้คือมุกดาวันสันติพรก่อนจะไปฮู้จักกับเฮาเฮามีเพลงนี้มาเสนอให้ท่านได้ฟังจากนั้นจะมาเว้าสู่ฟังว่ามุกดาวันสันติพรนั้นเป็นคนอยู่บ้านใดเมืองใดและเป็นหยังเขาจึงได้รับความนิยมชมชอบจากนักฟังเพลงทั้งหลาย

0: ท่านที่เคารพมุกตะวันสันติพรนั้นถือว่าเป็นนักศิลปินที่อย่างหนุ่มแล้วก็เป็นขวัญใจของนักฟังเพลงประเภทลูกทุ่งบ้านนาที่ได้รับความนิยมอย่างว่องไวในมื้อนี้รายการของพวกเราขอเสนอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับนักร้องคนนี้ให้ท่านได้รู้จัก
1: มุกดาวันสันติพรกำเนิดในครอบครัวชาวนาที่บ้านทาดอิงหังเมืองไก่สอนแขวงสวรรณเขตพ่อของเรามีวงดนตรีอิเล็กทรอนมาหลายปีแล้วและออกเสพในงานต่างๆในยามว่างจากการเฮ็ดนาด้วยการว่าจ้างทั่วไปย้อนพ่อมีวงดนตรีอิเล็กทรอนนี่แหละเฮ็ดให้มุกดาวันสันติพรมับในการห้องลำพังเพลงมาแต่ยังน้อยซึ่งได้เริ่มห้องเพลงมาแต่ตอนอายุได้5ปีโดยมีพ่อและอาจารย์ดอกเพชรแดนจำพรเป็นคนสวยสอนแต่ตอนยังเด็กจนก้าวสู่การเป็นวัยหนุ่มมุกดาวันสันติพรเป็นสมาชิกสโมสรวัฒนธรรมบรรดาเผ่าของแขวงสวรรณเขตซึ่งถือว่าเรามีความสามารถในการห้องเพลงและขับลำได้ไปแสดงในงานต่างๆทางภายในแขวงต่างแขวงและต่างประเทศและเคยเข้าร่วมการแข่งขันการห้องเพลงหลายครั้งที่เราได้รับรางวัลสนเลิศตอนที่มุกดาวันสันติพรเฮียนอยู่สั้นป.3เราก็มีเพลงเป็นอัลบั้มของตนเองแล้วในสุดสำระแผ่ใจในสุดนี้แมนใส่ซื่อเป็นมุกดาวันเสียงสวรรค์ซึ่งค่ายเพลง The Medias เป็นผู้ผลิตและเพลงที่เด่นที่สุดในสุดนี้ก็คือไวบ่พอซึ่งเป็นเพลงที่บรรยายถึงการเฮ็ดเวียกของพ่อที่เป็นกรรมกรก่อสร้างและแม่หาบเครื่องเลาะขายป๋าหน่อไม้และพักอื่นๆตามฤดูกาลเป็นเพลงที่ให้กำลังใจพ่อแม่ที่หาเลี้ยงครอบครัว

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงท่านก็คงจะรู้แล้วว่ามุกดาวันสันติพรนั้นฮ้องเพลงมาตั้งแต่อายุตอน5ขวบเนื่องจากว่าพ่อของเรานั้นมีวงดนตรีอิเล็กโทรนเป็นของตนเองฮ้องครั้งทำอิฐครั้งที่2และครั้งต่อๆมาและจากนั้นมุกดาวันสันติพรก็ยังสืบต่อฮ้องเพลงตอนที่เราเรียนอยู่มัธยมม.2ซึ่งอยู่ในระยะนี้มุกดาวันสันติพรก็ได้มีเพลงออกสู่สังคมอีกชุดนึงใช้ชื่อชุดว่าบ่าวทาแขกสาวสวรรค์ในชุดนี้ก็มีบางเพลงที่มีเนื้อในเกี่ยวพันกับความรักในวัยเรียนเช่นว่าเพลงบ่าวมัธยมซึ่งเป็นเพลงรักที่ติดพันกับการให้กำลังใจหมู่เพื่อนให้ใส่ใจในการทำเรียนนอกนี้แล้วก็ยังมีเพลงเพิ่นบ่มักคอยและอื่น
1: ๆท่านที่เคารพปี2013เพลงสุดมนหักบ่าวเมืองวังได้สร้างคะแนนนิยมสูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งแก่นักห้องคนนี้ย้อนว่าเพลงสุดนี้ได้มีเพลงที่ได้ส่องแสงถึงวัฒนธรรมของสาวภูไทยซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งของแขวงสวรรณเขตและยังมีเพลงที่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเผ่าภูไทยทั้งสองฝากฝั่งของก็คือลาวไทยนั่นคือเพลงมนหักบ่าวเมืองวังซึ่งได้เว้าถึงบ่าวเมืองวังที่อยู่ในแขวงสวรรณเขตและสาวเมืองเวหรือว่าเลนูนครซึ่งอยู่ในจังหวัดนครพนมประเทศไทยในปัจจุบัน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่หักเพลงเพลงสุดหักเบาเมืองหวังได้สร้างชื่อเสียงให้แก่นักฮ้องสาวคนนี้หลายเพลงเช่นเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งเสียงแค้นแทนใจน้ำตาไหลใต้ต้นดอกแคและอื่นๆเพลงสุดมนหักเบาเมืองหวังเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์กุไลลูกลาดอิงหังเกือบว่าทั้งหมดสุดยกเว้นเพลงเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งที่แต่งโดยอาจารย์วาดวาทศิลป์อาจารย์กุไลลูกลาดอิงหังก่อนนี้หลายปีเพิ่นเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยสวรรณเขตส่วนผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตเพลงสุดนี้ก็มีอาจารย์ดอกเพกแดนจำพรของค่ายเพลงเสียงสวรรค์โปรโมชั่นอาจารย์วาดวาทศิลป์เป็นผู้สร้างดนตรีบันทึกเสียงและเกียงไกรสมใจนึกเป็นผู้ถ่ายภาพประกอบ MV เพลงทั้งสุดนับแต่ปี2014เป็นต้นมาครอบครัวของมุกดาวันได้ตัดสินใจลงทุนผลิตเพลงและจัดจำหน่อยเองโดยโบอาศัยค่ายเพลงอื่นในนามกล้วยสุขเขียวซึ่งเป็นซื่อวงดนตรีของครอบครัวที่มีพ่อเป็นหัวหน้าวงท่านที่ฮักแพงต่อไปนี้เราจะนำเสนอเพลงเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งที่มุกดาวันสันติพรห้องแล้วมาพิจารณาเบิ่งว่าเป็นอย่างเพลงนี้จึงได้รับความนิยมชมชอบนับแต่ปี2013มาฮอดตอนนี้ก็ยังมีคนนิยมฟังอยู่ท่านคิดว่ามันมีมูลเหตุอย่างแดที่สามารถกินใจคนฟังได้ดนปานนี้

านผู้ฟังที่เคารพมุกดาวันสันติพรถือเป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเพลงลาวและผลงานของลาวก็ยังคงเป็นที่นิยมฟังมาจนถึงทุกวันนี้เพลงเอิ้นอ้ายใส่หมอหนึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงดังที่สุดของมุกดาวันสันติพรและเป็นเพลงที่หลายคนคิดฮอดเวลาเว้าถึงลาวมุกดาวันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้อย่างสมบูรณ์มีทั้งเสียงออดอ้อนมีเสน่ห์และมีความมั่นใจในตัวเองเพลงนี้ถือเป็นเพลงประจำตัวของเราเลยก็ว่าได้และยังคงเป็นที่นิยมในงานเลี้ยงงานบุญต่างๆจนถึงปัจจุบันเมื่อกี้นี้เฮาได้ว่าว่าเป็นหยังเพลงที่มุกดาวันสันติพรห้องไว้ในเพลงเอิ้นอ้ายใส่หมอหนึ่งจึงสามารถเข้าสถิตแน่นในหัวใจคนฟังเพลงมาดลจนถึงปัจจุบันและหลังจากเพลงนี้ออกเผยแพร่สู่สังคมบดลก็มีเพลงแก้ออกมาเติมอีกซึ่งแมนดาวดินทินจำพรห้องเพื่อแก้เพลงดังกล่าวในสื่อเพลงหมอหนึ่งห้องคือน้องเอิ้นหาซึ่งทั้งสองเพลงนี้แมนประพันธ์โดยวาดวาทศิลป์

ท่านที่รับแผนรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโคงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสีนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเวียดนามเสนอ4ทิศทางหัวมือยุทธศาสตร์ด้านเสบียงอาหารต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียดคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสร้างแผนบำรุงสร้างพนักงานติดพันกับแผนกำหนดพนักงานแต่ละประเภทรวมทั้งพนักงานขั้นรากฐานอย่างมีจุดสุ่มและสามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่การเมืองของทุกแขนงการทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะเอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสียวสารนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาอยู่ประเทศเฮาเอาใจใส่บำรุงสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขั้นทุกแขนงการบำรุงยกระดับการนำขั้นสูงพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แต่ละขั้นตามหัวข้อเฉพาะและเวียกที่ได้รับการมอบหมาย
1: เอาใจใส่สร้างพนักงานวิชาการเสียวสร้างนักคนขั้วพุทธนาศาสตร์แขนงการที่เป็นท่าแห้งของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศเฮาเอาใจใส่ต่อการมุ่งก่อสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขั้นทุกแขนงการบำรุงยกระดับพนักงานการนำขั้นสูงพนักงานนำพาคุ้มครองในแต่ละขั้นตามหัวข้อเฉพาะและเหลืองานที่ได้รับการมอบหมายปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการควบบริหารของโรงเรียนภาคพื้นฐานและท้องถิ่นให้ดีถึงพวกเราคณะภาคแต่ละขั้นปฏิบัติเหลืองานคุ้มครองพนักงานให้มีความเป็นเอกภาพตามกฎหมายและระเบียบการเงินงวดขึ้นบัญชีสิทธิพนักงานประเภทให้แจ้งทุกทวนและทันเวลาเก็บความประวัติตุ่มกำเนิดประวัติการเคลื่อนไหวกำให้ได้สภาพการเงินนิติคุณสมบัติสินคำควบคู่ควบสมัครควบมาพิสอบตัวนาทีเหลืองานแบบแผนที่เรียบแบบแผนในห้องชีวิตการพัฒนาในสังคมของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจร่วมทั้งกำลังประกอบประบุดำเนินการเก็บกำถึงบัญชีแก่งทรัพย์สินของพนักงานตามระเบียบการให้เป็นปกติ
0: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสนหายหูตื่นว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ประเมินผลพนักงานตามระเบียบหลักการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดทันกำหนดเวลารับประกันทัศนภาวะวิสัยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขถือเอาความปลอดภัยด้านการเมืองเป็นกกมีสติคมหับผิดชอบมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่งานมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมความสามารถปริสางกล้าเหตุกล้าหับผิดชอบเป็นไม่ลาวัตแทกคุณภาพของพนักงานกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยุงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150คนท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาจัดกองประชุมได้รายงานความคืบหน้าและการก้าเกียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของลาวจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการของโลกที่มีความผันแปรและท่าเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียนงานลุดพรอาวุธอยู่บางภาคพื้นสำหรับลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักห่อมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขยุ่งเวียกงานลุดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสอบถามของสนธิสัญญา CCM มหดปัจจุบันได้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในด้านพลาธิการพื้นฐานโครงล่างระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการที่มีความจำเป็นอื่นๆถูกหน้าเวียกแม้มีความพร้อมเกือบห้อยสนห้อยแล้ว ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประธานกองประชุมมีคำเห็นสี่นำโดยเน้นนักให้แต่ละภาคส่วนรวมทั้ง12อนุกรรมการเทศเพียกงานปิ่นอ้อมเพิ่มทวีความผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยสนห้อยผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากล
2: แสดงความสุขเซอร์กับบรรดากระทรวงองค์การทางสุขการในท้องถิ่นอนุกรรมการต่างๆที่ได้สืบต่อประสานสมทบในการเตรียมด้านต่างๆสำหรับการเป็นประภาคแต่กองประชุมทบทวนสุนทรีสนามในเดือนมิถุนายนปีที่3จากการรายงานในกองประชุมครั้งผ่านมาก็เห็นว่าเรื่องงานหลายด้านได้มีความคืบหน้าพอสมควรทางด้านในการเก็บเอกสารการเตรียมสถานที่ต่างๆขนส่งในภาคนาบไส้เรื่องงานสาธารณสุขเรื่องงานป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องงานโฆษณาตลอดทอดการการเก็บในภาคสนามที่อยู่แขวงอุปบา
0: สำหรับกองประชุมคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก็เกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นเพื่อสืบต่อติดตามกวดกาและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการหับประกันเฮ็ดให้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลเกี่ยวกับการทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ที่ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปถึงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกหรือ SDG 18มากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะได้หับห้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017ถึง2032หรือ BCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
3: วันที่26สิงหาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและซีนำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขั้นกระทรวงที่ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมดังกล่าวอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1อยู่บ้านลักหินจุดที่2อยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงติดตามกวดกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงมั่งและเข้ากวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2จุดได้อย่างทันการสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมอเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความย่องยอสมเสยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความหับผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบซอกหาข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางได้เน้นนักให้เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองและรักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวด รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีนำเจ้าหน้าที่คณะสภากิจและกำลังเจ้าหน้าที่ถูกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความเอาใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหาประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง
0: ต่อไปสื่อทันฟังข่าวต่างประเทศ
3: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าวันที่25สิงหาคมนี้อยู่นครหางโจวประเทศจีนกองประชุมรัฐมนตรีเวทีป่าไซร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งที่11ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของการนำแขนงการกสิกรรมจาก11พื้นฐานเศรษฐกิจกล่าวคำเห็นในกองประชุมทานจิงเวียดฮุ่งรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเสนอ4ทิศทางการร่วมมือรวมมีสร้างบรรดาระบบมูลค่ากสิกรรมเสบียงอาหารมีความสามารถทนทานและเสื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นสุกยูการเปลี่ยนใหม่และการหันเป็นดิจิตอลสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือปัญญาประดิษฐ์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพและกสิกรรมชัดเจนได้ยับเข้าใกล้กับสาวกสิกรหลายกว่าเก่าระดมบรรดาแหล่งกำลังการลงทุนและการเงินเพื่อเพิ่มทวีบรรดารูปแบบการทดลองกลายเป็นมาตรการที่มีขอบขนาดใหญ่เพิ่มทวีการแบ่งปันบทเรียนสร้างกำลังความสามารถและร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นของเวทีป่าไซหรือเอเปกท่านจิ้งเวียดฮุ่งเรียกร้องให้บรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมุ่งไปถึง3การหันเปลี่ยนที่มีลักษณะก้าวกระโดดคือหันจากกสิกรรมดิจิตอลไปสู่ระบบกสิกรรมเสบียงอาหารดิจิตอลจากบรรดาการทดลองเทคโนโลยีย่อยไปสู่มาตรการที่อาจเพิ่มทวีได้และจากนวัตกรรมแบบย่อยไปสู่การสร้างเครือข่ายคู่หัวมือนวัตกรรมเอเปก
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่26สิงหาคมนี้ย้อนเกิดน้ำท่วมสุและดินเจือนอยู่ในปานเฮ็ดให้ด่านชายแดนกีร่องของเมืองกีร่องนครซีกาเซเขตปกครองตนเองซีจ้างได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายภายหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ให้คำชี้นำที่สำคัญว่าเวียกงานหีบด่วนที่สุดต้องพยายามค้นหาและกอบกู้ผู้สูญหายยกย้ายประชาชนที่ความประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงและปินปัวผู้บาดเจ็บโดยไวพร้อมทั้งเพิ่มทวีการกวดกาและแก้ไขบรรดาความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงซ่อนอยู่หับประกันความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่25สิงหาคมนี้ว่ากระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้เสนอเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B $13,000ต่อคนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสุกโยแผนการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าภายหลังคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลสหรัฐอเมริกาที่ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม $100,000ที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่าค่าธรรมเนียมที่เสนอใหม่นี้จะสวยสุดเสยค่าใช้จ่ายของรัฐบาลบางส่วนสำหรับการคุ้มครองระบบการเข้าเมืองที่ถือกฎหมายความเอาทางต้นทุนในขบวนการพิจารณาและตัดสินคำฮ้องรวมทั้งการบริการโอนสัญชาติค่าธรรมเนียมนี้จะสร้างรายได้ประมาณ800,000,000 ดอลลาร์ต่อปีโดยอิงใส่จำนวนผู้ยื่นคำฮ้องขอวีซ่า H-1B ที่กำหนดไว้บ่เกิน 85,000 คนต่อปี
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

คอยแต่บุญมาคำบ่ทำการมันบ่แม่นคอยแต่บุญทรงให้มันสิได้หอมใดคือดังเฮามีข้าวบ่เอากินมันบ่อิ่มมีลาบคั้นบ่เอาข้าวคุยทางท้องบ่ฮอนเต็มแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงรายการนี้ไก่สอนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่คืนวันจันทร์ถึงคืนวันเสาร์พบกันมีความมุ่นซื่นมีทางบทกับก่อนบทเรื่องสั้นนำมาเป็นความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทานได้หับฟังและกับประกอบด้วยเสียงเพลงห้องทานใดที่มักบทเรื่องสั้นก็เป็นหับฟังวันอังคารและวันพหัสเนาะสำหรับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์แมนบทกาบก่อนเนาะฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการหลายท่านกับประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานหลายท่านกับอิดเมื่อยแต่ว่าบางคนเพิ่นก็โอ้ยนอนแต่เว้นพุ่นเพราะว่าเอาแห้งสืบต่อมืออื่นนี่ก็จะได้ปฏิบัติเวียกงานแต่เช้าเนาะไปเวียกแต่เช้าคำแล้วจังมาฮอดเหือนฮอดซานจังใดก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้หมดสุขสุคนโคนำพาทานมาหับฟังบทก่อนทำอิดจากรายการคืนนี้เป็นบทเขียนของผู้ที่จะเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเนาะขอฝากเด้อมิตรรายการโดยเฉพาะก็แม่นผู้จะทำรายการเพิ่นว่าหับฟังมาตลอดเด้อว่าสันเอาขอบใจหลายๆเนาะมีแห่งใจมาประกอบส่วนมือซื้นและก็หวังว่าคำคืนนี้คงจะหับฟังอยู่สำหรับบทก่อนของเพิ่นนั้นเพิ่นให้ซื้อว่ายามเหงาฟังเพลงเจ้าย่ามเมื่ออุกอั่งเอาเศร้าโศกพาไทยจิตคิดห้ำนำการงานบ่ซื่นบานพอน้อยคิดนำซาตาคอยใจพอยสาวบ่ลำยามค่ำคืนดึกคอนเอาเสียงเจ้ากอมนอนนี่แล้วแพงเอ๋ยเสียงเจ้าฟังซื่นซอยอ้อยอินกินดวงจิตฟังสถิตในใจแสนซื่นสวงมโนแมงมักแหงแหงบรรลายายบ่มีได้สำนวนก่อนเพลงประกอบนานาอยากจอบไปส่งเยี่ยมยามยื้อบอนเจ้าเนานันเดเพลงอกฮักตัวตื่มตุ้มสมวังซื่นก็มีหลายให้กำลังใจคนทางหลังสั่งวาวอนให้ใจซึ่งเป็นคำหนึ่งคำให้สมดวงใจอยากปีนป่ายมาแล้วแต่เก่งกลัวตอกสิวคอนสิบินย้อนทรงทางสมใจหากเป็นลายการเจ้ายังเนาอยู่นานดนขอเป็นไมโครโฟนคู่เคียงบ่หมายมางเป็นหมดแก้มใบเกี้ยเลียน้ำตาผู้เพิ่นอ่านปากหวานหวานถึงรายการปิดขาด

เป็นจังได๋หับฟังเสียงเพลงและพร้อมบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่ายามเหงาฟังเพลงเจ้าหรือว่ายามเหงาฟังรายการเจ้านี่แหละซื่นว่าซั่นเนื้อในบทกลอนเพิ่นก็โอ้ยผู้จัดรายการอ่านแล้วก็ยิ้มไปนำขอบใจหลายๆเด้อที่ย่องยอมาเพิ่นว่าทุกๆคืนแม่นฟังรายการนี้ฟังแล้วก็ม่วนกินใจว่าซั่นเพราะว่ามันฟังสถิตในดวงใจโอ้ยฟังแล้วก็ม่วนว่าซั่นฟังก่อนแล้วก็มีเพลงประกอบไปนำแต่ว่าในใจเพิ่นว่าอยากจะไปยองเยี่ยมยามเจ้าผู้จัดรายการพอแล้วว่าซั่นอยากมายามอยู่ทางสถานีอ้าวก็บ่เป็นหยังเด้อมาได้เนาะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นแหงใจจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามนี่มาประกอบส่วนกับรายการของพวกเขาเติมอีกมาฟังบทกลอนต่อไปจากผลงานการเขียนของสายน้ำแหงเพื่อนบอกว่าขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีถูกประการบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่า

หรือพวกพี่น้องสุมหมู่สาวลาวขอข่าวทั้งสังคมยุคสมัยอย่าใจฮ้อนห่วงลูกหลานเหลินหลอนประสากรน้อยใหญ่ผักหลัดเพิ่นสั่งไว้เหนือใต้ให้หับฟังนโยบายเพิ่นก่อตั้งฝังใส่ความคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเบี่ยงอมอายเอาแนวใดสิพาเฮาล่มจมลงควรถอยห่างสุรามีให้ปล่อยวางมาสร้างแต่สิ่งดีซอกไว้ภายท้ายหาดสิเหืองอย่าเสพติดเพิ่นห้ามเฮาอย่าไปหามาสร้างเกมการกีฬาหนุ่มสาวลาวพร้อมสร้างความดีเอาไว้สลองใส่ในประเทศแต่เขตเหนือฮอดใต้มาไว้พึงกระทำคันหากใจระนึกฮู้พาทำกล่าวสอนใสสาวลาวเฮาทั้งปวงสิหังมีดีได้มีเงินทองของใส่อย่าเอาไปทำสัวอย่าเห็นเงินมีค่าน้อยคอยใส่จ่ายแพงเด้อปลูกมะเขือและมะแข้งเพิ่มพูนผลิตผลเศรษฐกิจบ่พอเพียงออกแหงขยันไว้อย่างอมืองอไม้ประสานใจให้เป็นหนึ่งยากกะพากันดึงผิดกะพากันสวยแก้อย่าเวเบิ่งจึงกระจายอย่าไปเห็นแก่ได้ของเพิ่นมามือบ่ดีแล้วควรหักษาศีลทานอย่าก่อการแนวให้เดี๋ยวนี้โลกาคอนเงินแพงแห่งงานต่ำฝนตกคำบ่ทั่วฟ้าอย่าคอยท่าตั้งแต่ดวงบ่มีแล้วควรให้คิดทีทวนประมวลเหตุของผลเศรษฐกิจพอเพียงหมู่คนสินอนได้ให้อดออมยอมไหวความพอดีสิมีค่าให้คอยไปคอยมาให้คอยเฮ็ดคอยสร้างทางเมืองบ้านสิห่มเย็นทานเอ๋ย

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พ้นจากการเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

เอาเป็นยังไงท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงห้องและพร้อมกับบทกลอนที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจบ่พอเพียงยังงอตีนงอมืออ่ะกับฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการเนาะนั่นเป็นผลงานการเขียนของสอสายน้ำแหงเพิ่นก็บอกว่าอย่าเห็นตั้งแต่แก่ได้เนาะมันจะเอาของเพิ่นมาเป็นของโตก็เป็นสิ่งที่บ่ดีแหละต้องรักษาศีลมีจิตใจที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ว่าซั่นซะให้อดออมยอมใช้และสิ่งสำคัญให้ดุมันขยันเพียรนั่นแหละเอาให้ค่อยไปค่อยมาค่อยสร้างค่อยสาและอนาคตต่อไปก็เป็นสิ่งที่ดีแหละทางเมืองบ้านสีหุ่มเย็นว่าซะเนาะขอบใจเพื่อนพี่รายการหลายๆเด้อที่ได้สละเวลารับฟังในรายการบทกลอนเสียงเพลงในยามค่ำคืนคือจังซี่ก็สิมีหลายท่านนอนหลับแล้วผู้ที่บ่ทันหลับบ่ว่าท่านจะอยู่เฮือนอยู่ศาลเฮ็ดเวียกเฮือนการศาลบ่ผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการยิบปักทักเซลบ่หรือว่าตำหูกท่อใหม่ก็มีเนาะเพราะว่าเวียกงานของแต่ละคนมีสาอาชีพก็แตกต่างกันไปหรือว่าผู้สิไปสิมาตามถนนหนทางขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะก่อนต่อไปรับฟังจากลูกแดนสร้างงามเพิ่นมีบทกลอนมาฝากให้กับเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าไปห้องเฮียนซานนี่เขียนจากห้องท้องถิ่นดินนาตามภาษาคนดอยผู้ที่คอยทางเจ้าใจมันควงมาเว้าน้ำสาวผู้ไก่ห่างย่านว่านางนาดลามัจจาเทศเตอยู่นานีเดส่องเฮาหามห่างห้างทางละทีกายไก่นางลาไปเวียงวังนั่งนครคนโกให้สมโฆษณาเว้าเจ้าไปเฮียนหำเศร้าคำคืนอย่าเบี่ยงเบี้ยวเที่ยวเข้าเทกบาต่ำลาเฮียนหำคนอย่าวนเคียเต็มมือถือให้คือคำสาวนางสั่งลาทางอายอย่าหลงลายคาลมโลกคนกุ๋งให้เสียทาลาบิกสอยอแต่เล่าเอาใจห่างห่างเหียนบ่เปลี่ยนใดคันไปไก่ให้ลำเลี้ยวคืนทีเฮามามารดายังคองคอยห่วงหาแรงเศร้าเมนั้นยามกินข้าวป่าตูเดียวกันยังจมอยากให้ดวงดอกอมคำลาอีเมกินถึงเหือลินหลังย้อยตัวกำดำมองสองคนคอยทางนาบ่จมยังพอดีถึงสิมีเงินล้านแม่ต้องกินแต่เพียงแก้วแนวย่านแพงลูกหักคุณเขินขาดเงินจ่ายไส้เฮียนห้อง

ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่เมนรายการบทกลอนและเสียงเพลงท่านสามารถมีคำตำหนิติชมให้กับทางคณะจัดทำรายการของพวกเขาได้หรือว่ามีบทกลอนมีบทเรื่องสั้นบทครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอยากจะหัวมุนซื่นกันยินดีต้อนรับผลงานของท่านเมื่อกี้หับฟังบทกลอนจากลูกเด่นสร้างงามเพิ่นให้ซื้อว่าไปเฮียนคันว่าไปเฮียนก็ขอให้มีความตั้งใจให้เอาใจใส่ในการทำเฮียนแท้ๆอย่าไปเล่นไปเที่ยวเที่ยวเทคเที่ยวบาร์กินเหล้าเมาสุราอันนี้เป็นสิ่งบ่ดีเด้อว่าซั่นให้เอาใจใส่ศึกษาทำเฮียนตำราใดที่ทำเฮียนบ่เข้าใจก็ต้องให้เอาใจใส่ว่าซั่นจังสมว่าไก่บ้านไปทำเฮียนพ่อแม่เพิ่นก็ส่งเสริมสุกยู่เพื่อให้เจ้านั้นต้องสำเร็จในการศึกษาเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากทรายดอนใต้เพิ่นฝากให้กับเพิ่นมีรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอย่าเป็นแต่

จะได้วางบาดเว้าเอาทาทางดีจริงจังคึงมังมออวดอ่อยอมเมียนทำตัวเป็นคนฮู้ประเพณีของชาติเบะบุ้ยสมสาบเป้านินทาพื้นหมู่เขาการนุ่งถือให้ถือต้องฮีดเก่าของเดิมประเพณีนานหึงคาคุณควรยองหักษาปุ่นแปงไว้อย่าลืมไหลสมบัติชาติมันสิสูญเสื่อมสิ้นสิเสียเสื้อชาติตระกูลแท้ใดแต่ว่ายามหนุ่งยองอาภรณ์เพศแพ้พื้นสิ้นเสื้อยามเอาทรงแต่งเติมเต็มเต็มบาดว้าขนไก่บ้านนางงามประเทศอื่นนุ่งสะเกิดหัดอิงติงทรงเสื้อสวดกายขันสีวาแมนสินก็คือแต่ผืนแพตัดให้เป็นทรงหัดแหกหลังขัวซ้ายเสื้อผัดพอเพียงท้องขี่ตะบือปะจือวือทั้งผมเจ้าก็ย่อมแดงสิวใส่ทองสิ้นก็หัดหน้าทองวักวำต่ำตาทำท่าเป็นทรงสาวยุคสมัยไฟฮอนได้แต่วอนคำเว้าทางกายไปสมส่วนใจก็วีบาดเบิ่งวอนเว้าแต่ปาก

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกไดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านก็ได้หับฟังบทก่อนผ่านท่านไปอีกจากทรายโดนใต้พื้นไห้ซื้อว่าอย่าเป็นแต่เว้าอย่าแต่วางวาดเว้าเอาท่าทางดีร้ายว่าซั่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งตัวการนุ่งถือก็คือกันว่าซั่นอย่าสุละฮีดให้มองอย่าละคองให้เศร้าต้องเอาตามฮีดเก่าคองเดิมประเพณีอันดีงามนั่นแมนคุณค่าที่ควรจะปกปักรักษาเอาไว้ฝากเป็นความมุ่งสื่อให้กับเพื่อนมีรายการโดยเฉพาะกับแม่น้องแสน้องสาวของพวกเขาเนาะเขาวัดเขาว่าบอกไปงานอันใดก็แล้วแต่แหละบนที่โบสมมาพาควรบ่งามบ่จบบ่งามก็บ่ต้องเฮ็ดเนาะต้องเบิ่งเพิ่นเบิ่งตัวเฮ็ดจังเพิ่นแต่อย่าเฮ็ดจังเพิ่นเนาะมาหาฟังบทก่อนต่อไปเป็นก่อนที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้หับฟังแล้วจนมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนซื้อว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินหาง่ายแท้มีทุกแจเมืองเพื่อนตายดีดอมหักห่วมเสียสละนั้นจังแม่นมันมีน้อยคอยหาแสนยากลำบากสุดศอกคนคนดีมีท่อก้อยคนให้ท่อปูอันว่าพวกก่อตั้งวังพึ่งเป็นตายหมายมุกสีวาวางห่วมทางเที่ยวนั้นมีท่อขนตาสั้นใหญ่แยงมูมจองพวกนั่งคอยจอบจองมองหาโอกาสต้มตัวนั้นจังแม่นหลายดังนั้นอย่าได้คิดฟังเฝ้าลงเสื้อสุดใจสนิทกันเกินควรบ่พิจารใจแจ้งกับคนไก่เห่าหู้ทำอิดหวานซอยซืนป๋าตื่นวังบวกน้ำอย่าลงเต้นเข่าใส่ไฟหันแหล

เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเป็นบทกลอนจากปออทองคำอ่อนมณีสอนซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ฝากให้กับเพื่อนมีรายการกระเมนคือบทกลอนว่าอีหลีเนาะเพื่อนกินผู้ที่บ่วางดีน้ำเฮาหันมีหลายแต่ว่าเพื่อนตายเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันแท้ๆในยามคัดสนอีหลีหันกับบ่อยากมีปันใดเนาะยากจังสันกับฝากให้กับท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจเจ้าของบทกลอนที่ได้มีมาร่วมกับรายการของพวกเราในค่ำคืนนี้และขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไสพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนคลื่นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจบรรดาทานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดที่อยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อนอกเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภัยแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอกยกจอกกันได้เด้อปัดปัดเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราฝากตัวได้เนาะสองเล็กๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวไม่เดียวเนาะ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะให้บ่ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ค่อยเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะบ่ฟังเนาะเพื่อนว่าย่างซาซ่าแต่ว่าย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้ออ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วเป็นลูกยังอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพ่อเปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเท่าน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดโจรถเนาะฮอดเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นหยังเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนๆผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกามีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแล้งฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างนี้นะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือการได้ฮัดบุฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรเหี้ยยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าหากเมื่อใดที่สุขภาพร่างกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะอ่ะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังตื่มอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม1คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่29เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการสดสื่นยามเช้า6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเช้า7:30รายการผู้แทนประชาชน8:00รายการท่องเที่ยวลาว8:15รายการกวางซีที่สวยงาม8:30รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30รายการละครวิทยุ11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงยามบ่าย15:00รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30รายการประกันสังคม16:00รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30รายการเราจากเรื่องจริง17:30รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ 19:30รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00รายการขับลำท่องถิ่น 20:30รายการเพลงดังในอดีต 21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: วันเสาร์และวันอาทิตย์5:00 6:00 FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็นอนพักเอาเหื่อเอาแห้งแน่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะเฮาหันในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายโซเฟอร์แลนด์รถโดยสารเนาะใส่เนื้อใส่ใต้การไปกันมาในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะคอยไปคอยมาท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางท่านนี่ก็ออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายตนเองเนื่องจากว่าญาติเอาเวลาพักผ่อนเด้เนาะบางคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟอยู่ในตอนเช้าๆแบบนี้ล่ะมีรายการบรรยากาศมื้อนี้หลายคนที่กะเกียมแผนการเดินทางในขึ้นไปเหนือลงไปใต้บ่ว่าจะนำไส้เส้นทางใดก็แล้วแต่การไปกันมาในทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่เนาะอากาศบ่คือกันฉะนั้นการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นข่าวสื่อเนื้อในจากทางรายการพวกเฮาในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเกี่ยวกับทางเมืองไซธานีเสื่อมซึมกฎระเบียบและคำแนะนำคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักทั้งองค์คณะพักเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเผยแพร่กฎระเบียบพักและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12โดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกภูธรแก้วดวงมณีกรรมการประจำพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหนองเวียงจันทน์นอกจากนั้นก็มีทั้งในงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านผู้ฟังผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาวสมัยที่12ผ่านคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ฉบับเลขที่303ทับขอจอสพลงวันที่20พฤษภาคม2026และผ่านมติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำและกรรมการพรรคเมืองพนักงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกพัฒนาสุนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างขันเมืองไซธานีฉบับเลขที่344-345ทับคปพสทนลงวันที่3สิงหาคม2026ซึ่งเหตุให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด182สหายยิง34สหายสามารถกำแน่นเนื้อในและระเบียบการดังกล่าวอย่างลึกซึ้งที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางเมืองไซธานีเสื่อมซึมกฎระเบียบคำแนะนำคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเศร้าท่านผู้ฟังในสมองนี้หลายคนกระตื่นเตะเด็กลูกแต่เศร้าในการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานมื้อนี้วันเสาร์บางคนยังสืบต่อในการปฏิบัตินาทีเวียกงานของตนเองอยู่ส่วนว่าผู้ใดที่ว่าพักผ่อนในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขบางคนก็เกี่ยมแผนการเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแต่บางคนก็พบปะสังสรรค์ต่างๆเนาะไปเล่นไปเที่ยวยามมู่คู่พี่น้องอยู่ทางใกล้หรือว่าไกลการไปกันมาในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีและเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องเบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะเพราะว่าระยะนี้ก็ฮู้ว่าหลายคนนี่ปรับเปลี่ยนน้ําอากาศบ่ทันบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือฤดูฝนเนาะพยาธิตามฤดูกาลบ่ว่าจะเป็นทั้งพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกนอกจากนั้นก็ยังมีพยาธิอื่นๆอีกท่านผู้ฟังที่เฮาต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การอนามัยเฮือนสานบ้านซองอันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะเงินใดที่ว่ามีลูกน้อยหลานน้อยหรือว่ามีผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่งต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษเนาะหรือว่าทานใดที่บ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวห้อนก็ควรที่จะไปกวดไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านทานบ่ควรซื้อยามากินเองเด้อมิตรในการต้องได้ไปกวดเนาะให้แพทย์หมอได้ปิ่นได้ปัวกินยกกินยาให้สวงให้เซานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่นยามเซาตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนระยะต่อไปพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเติมอีก

0: พยัคฆ์ไข่ยุงลายหรือพยัคฆ์ไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดสื่นยามเช้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเพื่อนเขาโซปันนิกาในรายการเซเซนยามเศร้าท่านผู้ฟังกับเขามาโซในเรียนนี่ทั้งรายการก็มีข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นข่าวดีท่านผู้ฟังประเทศลาวเฮาติด1ใน7จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวโลกในปี2027เนาะจากการจัดอันดับท่านผู้ฟังประเทศลาวได้สร้างสื่อเสียงในระดับโลกอีกเทื่อหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งบริษัทท่องเที่ยวระดับโลกก็ได้ให้ฮู้ว่าประเทศลาวเป็นหนึ่งใน7จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ต้องไปเยี่ยมยามให้ได้โดยเฉพาะประเทศลาวนี้ท่านผู้ฟังเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายแห่งที่อ่อนสอนจิตใจบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังได้เห็นวิธีการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำบ่ว่าจะเป็นทั้งว่าเรื่องการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังก็ล้วนแล้วแต่เป็นมนต์เสน่ห์อีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังหลวงพะบางเป็นเมืองมรดกโลกดังที่หลายคนฮู้น้ำกันเนาะได้ไปลินไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างความประทับใจเชื่อว่าหลายคนที่เคยเดินทางไปลินไปเที่ยวแล้วก็อยากกลับคืนไปเที่ยวอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าก็คือฮู้น้ำกันเนาะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเดินทางไปลินไปเที่ยวเป็นจำนวนหลายและนี้ก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลยินดีท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นข่าวดีเนาะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ติด1ใน7จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวโลกปี2027ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้นอกผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอกท่านผู้ฟังดาวน์โหลดแอปเรดิโอกระเด็นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายเนาะหลากหลายช่องทางการติดตามรับฟังวิทยุผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขามาเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการสดสืนยามเช้าในมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วท่ามกลางเวลาผ่านไปไวไวดำเนินรายการ1ชั่วโมงบื้อเดียวท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเป็นว่าตอนท้ายรายการนี้กาส่งท้ายด้วยเสียงเพลงฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการสุขุสุคนเนาะที่กำลังก้าวเข้าสู่ในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเพราะว่ามื้อนี้วันเสาร์แดบางคนนี่ก็ยังสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่อาจจะพักเครื่องมือมื้ออื่นนี่ก็วันอาทิตย์เนาะพักหมดมื้อฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่ประดาทานมื้อนี้เวินวังคุณดาราอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเจเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปีพบบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางที่ฮักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา6โมงหา6โมง30นาทีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางมือถือของท่านหาฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราได้ผ่านทางแอปRadio Garden ไทยผู้ฟังติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าเลยล่ะให้คนที่หับฟังรายการอยู่บางคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรไปยังน้ำแน่เนาะบางคนนี่ก็ดื่มน้ำซาจิบกาแฟอยู่บางคนก็ออกกำลังกายแล้วแต่เวลาเงื่อนไขความสะดวกของทุกคนแต่ว่าตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือฤดูฝนเนาะพวกเราเป็นห่วงเบาเรื่องการอนามัยเฮือนซานบ้านซองและการในการปฏิบัติหาโปให้เป็นประจำเพื่อว่าจะสวยหลีกเลี่ยงต่อบัญหาการเกิดนอนน้ำยุงลายบ่มีนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกสนักก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองรักษาสุขภาพตนเองท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและข่าวสุดในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะกอแมนนำเอาผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่มาแนะนำมาบอกให้มิตรรายการได้รับรู้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวอิดเมื่อยแดปวดเมื่อยตามตนโตผางข้างนี้รู้สึกว่ามึนมือซ้ามือปวดตนโตตามห่างกายกินยาหลวงกับบ่ทรงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเปิดใจกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังซึ่งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนี่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะถ้าว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าด้วยตนเองอยากมาจับจ่ายมาเลือกซื้อด้วยตนเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเนาะเปิดโทรกำเนิด020557047090ติดต่อสอบถามได้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮานี่ก็ติดต่อโอลมได้เนาะทางลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นเป็นคนใจดีเนาะลมได้สะดวกสบายให้คำแนะนำกับพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกคนตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

ูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติดิเซรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมารทันผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่ายต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันทร์ผิดท่านจะบอกผิดหวัง

0: เป็นผัวที่ดี
1: น
0: ี่
1: ม
0: ี
1: ต้อนร
0: ับ
1: ท
0: ุ
1: กท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดสารเคมีเนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษสำหรับทานใดที่ว่ากินกาแฟเป็นประจำท่านผู้ฟังซอกหากาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายมาหับฟังน้ำกันเนาะเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษเพิ่นก็ได้จำหน่ายได้ผลิตกาแฟหลายๆสนิดบ่ว่าจะเป็นกาแฟลดความดันซึ่งกาแฟลดความดันนี้ท่านผู้ฟังจะสวยในเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดและก็สวยลดความดันเลือดสูงนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟกำลังเสือโครงซึ่งกาแฟกำลังเสือโครงนี้ให้คุณประโยชน์จะสวยเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงสวยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่อิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตเนาะพวกเขาก็อยากแนะนำให้ทานได้กินกาแฟนั่นก็คือกาแฟตองสูมซึ่งกาแฟตองสูมนี้ท่านผู้ฟังช่วยผ่อนคลายและก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแรงต่อมาก็จะเป็นกาแฟขิงดำเด้อซึ่งกาแฟขิงดำแน่นอนล่ะมิตรรายการจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายซึ่งจะช่วยในเรื่องการไหลเวียนของระบบการไหลเวียนของเลือดสะดวกดีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศน้ำอีกนี่ก็คือกาแฟเนาะท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบอกว่าจะเป็นกาแฟลดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสูมกาแฟขิงดำเดินแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีสาซึ่งสำหรับท่านใดที่ว่าดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือสามะขามป้อมเนาะซึ่งสามะขามป้อมเป็นสาที่ให้คุณประโยชน์จะช่วยให้วิตามินซีและการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายสำหรับท่านใดที่เป็นภูมิแพ้ท่านผู้ฟังตัวนี้ก็จะช่วยได้เด้อบ่ให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายและต่อมาก็จะเป็นสาผักอีหุ่มซึ่งสาผักอีหุ่มนี่ก็จะช่วยให้สารอาหารครบหาหมู่เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าขาดสารอาหารบ่อยากกินอาหารแบบนี้ท่านผู้ฟังบางเทื่อนี่อาจจะเลือกกินอาหารบางประเภทเท่านั้นแต่ทั้งที่ดีควรกินให้ครบหาหมู่เด้อมิตรรายการเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงและสาผักอีหุ่มนี้นอกจากจะให้สารอาหารครบหาหมู่แล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างเฮทาดให้กับทางกายน้ำอีกถ้าว่าทานใดที่สนใจอยากได้ก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะ020 5570 4709 5570 4709

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการพวกเขาฟังไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนั้นก็มีประเภทชากาแฟและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินั่นก็คือน้ำดื่มเดซิเลท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายเพิ่มแห่ธาตุให้กับห่างกายเนาะล้วนแล้วแต่ให้สรรพคุณดีๆต่อกับห่างกายแบบนี้คนใดที่ว่าสายรักษาสุขภาพแน่นอนแหละเนาะมีรายการต้องได้เบิ่งแย้งตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินสิ่งดีๆต่อกับห่างกายแล้วเคียงคู่กันก็คือการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันเด้อกินอาหารให้ครบ5หมู่เพียงเท่านี้ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนั้นมีความแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังและพิเศษก็ต้องขอขอบใจทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เส้นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงพบกันมื้อนี้เป็นมื้อพักค้างราชการเนาะวันเสาร์ที่29สิงหาคม2026องค์กับมื้อแฮม1คำเดือน9ปีมาเมียพุทธศักราช2569เนาะท่านผู้ฟังมื้อนี้29และมืออื่นมือหือ30 31วันจันทร์วันที่1ก็แม่นวันอังคารเป็นวันไข่ซกเฮียนใหม่เด้อมาฮอดมื้อนี้เป็นแนวใดพ่อแม่ผู้ปกครองได้กะเกี่ยมเงินไข่ให้ลูกเต้าไปเข้าห้องทำห้องเฮียนแล้วบอกอุปกรณ์การเฮียนมีแล้วบอกเครื่องนุ่งของถือเด้และยานี่กะถงก็อยากแวบๆหน่อยนึงเลยเนาะเพราะว่าเป็นมันฤดูกาลมันเด้ลูกเต้าจะเข้าโรงเรียนใหม่ก็อยากนักหน่อยนึงค่าใช้จ่ายเนาะก็น่าเห็นใจแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงอนาคตของลูกการศึกษาก็เป็นเรื่องงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องสร้างเงื่อนไขให้ลูกให้หลานของพวกเราที่เป็นคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศชาตินี่แหละได้มีความรู้ความสามารถได้มีการศึกษาที่ดีและเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองของพ่อของแม่เนาะสันกระสร้างเงินไขให้ลูกให้หลานได้มีโอกาสเข้าเรียนยาชุบไปปะการศึกษาได้เด้อโดยเฉพาะแม่นลูกหลานที่ผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุนกำลังอยู่ในวัยเฮียนในเกียรติอายุเฮียนก็ต้องได้เข้าโรงเฮียนเอาเนาะเดี๋ยวก็ตามให้กะเกียมส่วนทั้งด้านนั้นภาครัฐของพวกเฮารวมทั้งภาคเอกชนสมาคมผู้ปกครองสมาคมการ

ม.ปลาย3ปีเป็น7ปีเนาะประถมมี5ปีแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการปรับปรุงเพิ่นจะนําใส่หลักสูตรใหม่6บวก3บวก3ถือว่ามีป .6 เนาะเอาแล้วก็ตามเราก็มีข่าวๆหลายข่าวถึงว่าจะเป็นมือพักมือพรกันมามีข่าวนำเสนอให้เพื่อนมีรายการที่รับชมรับฟังหลายข่าวเป็นยังจึงว่ารับชมรับฟังก็ย้อนว่ารายการพวกเฮานี่มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ผ่านทางเพจ Facebook ลาวนางสนั่นเรดิโอเนาะก็จะได้เห็นผู้ดำเนินรายการคือป่องไตเจริญสุขว่าหน้าตาเป็นแนวใดก็ไปเบิ่งอยู่ทางเพจ Facebook ลาวนางสนั่นเรดิโอได้ส่วนเสียงก็แม่นท่านสามารถติดตามมาฟังทั้ง2คลื่นคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับข่าวทำอิฐแม่นไปฟังแจ้งการเนาะไปเบิ่งแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ก็แม่นท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวจะเดินทางไปร่วมของประชุมองค์การหัวมือเสียงไห้บวกคู่ความเจรจาในระหว่างวันที่31สิงหาหาพฤศจิกายน2026ที่บิสเค็กของเกียร์กิสถานหลังจากนั้นโดยตอบสนองการเสื้อเซิร์นของทานกาซิมโจมาโตกาเจฟประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานทานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนี้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3หาวันที่4กันยายน2026เพื่อสืบต่อหัดแน่นสายผลประโยชน์ภาพและการหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถานนั่นเองอันนั้นก็เป็นแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการไปเคลื่อนไหวเวียนงานอยู่ต่างประเทศของท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจะไปสองประเทศเนาะคือไปร่วมของประชุมองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่31สิงหาหาวันที่1กันยายน2026ที่บิสเค็กของเกียร์กิสถานจากนั้นก็จะสืบต่อไปเยี่ยมยามกาซัคสถานระหว่างวันที่3หาวันที่4กันยายน2026พวกเฮาก็พยายามจะติดตามเอาข่าวมานำเสนอการเคลื่อนไหวของประธานประเทศลาวของพวกเขาอยู่ต่างประเทศส่วนวันที่27สิงหาคมนี้ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งเทเลกแสดงความเห็นใจไปยังท่านหลี่เฉียงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคมิวจินนายกรัฐมนตรีจีนอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งและเนื้อในโทรเลขแสดงความเปลี่ยนใจเขียนว่าข้าพเจ้าก็ได้รับทราบข่าวด้วยความเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในวันที่26สิงหาคมนี้อยู่เขตปกครองตนเองซีจ้างซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นฐานโครงร่างได้รับผลกระทบและมีผู้สูญหายเป็นจำนวนหลายในนามพรรครัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังสหายและพาสหายไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนจิตไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบข้อให้อยู่เขตปกครองตนเองสี่จ้างในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าสมัญอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาซีนำและด้วยความใจใส่ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของบรรดาสายการนำขั้นสูงก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นของจีนจะสามารถผ่านผ่านความยุ่งยากในครั้งนี้และฟื้นฟูเขตที่ถือผลกระทบให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวอันการแมนโทรเลขแสดงความเห็นใจของสายสอนไซซิมันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีที่ได้ส่งถึงสายลีเซียงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีจีนนั่นเองเนาะในโอกาสเดียวกันนี้สายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งโทรเลขแสดงความเห็นใจไปถึงสายบังอี้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเส้นเดียวกันเนาะส่วนวันที่26สิงหาคมนี้อยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคเวียดนามสหายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามก็ได้ต้อนรับสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลับบังหลวงขั้นศูนย์กลางในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามเทศเวียกจูเวียดนามและในโอกาสนี้สายตัวเริ่มได้แสดงความยินดีต้อนรับสายวันไซพ้องสวรรค์และคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวที่ไปเยี่ยมยามเทศเวียกจูเวียดนามครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นนักว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้มีข้อหมายสำคัญต่อการสืบต่อส่งเสริมสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ้มหอบด้านและหุ้นส่วนนุตศาสตร์ระหว่าง2พรรค

0: สองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามพร้อมนั้นยังได้สุ่มเสยต่อการของมืออันใกล้ชิดระหว่างองค์การกวดกาสองพรรคสองรัฐพร้อมทางเล่นนักให้สองฝ่ายสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และก็เสริมขยายการรู้ในเรื่องการติดตามกวดกาต้านการสลับเบื้องหลวงตลอดฮอดการยกสูงคุณภาพบุคลากรด้านการกวดกาให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเก่าและสหายพรไซพองสวรรค์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อสหายตัวเริ่มที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นพร้อมทางยืนยันว่าพรรครัฐและประชาชนลาวให้ความสำคัญสูงต่อการรักษาและเสริมขยายสายประพันธ์อันดีงามระหว่างลาวเวียดนามให้มั่นคงและเลิกเสื่องยิ่งขึ้นเนาะเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเวียดนามของสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานกวดการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงศูนย์กลางเนาะแล้วก็ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคำนับของคณะสหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเวียดนามและวันที่16สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันพลโทวันทองกองวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ไปเคลื่อนไหวติดตามกวดการที่นำการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจแก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์ขันกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงมากลุ่มแก้งก่ออาชญากรรมอยู่2จุดเป้าหมายคือจุดที่1แม่นอยู่บ้านลักหินจุดที่2แม่นอยู่บ้านห้วยห้อมเมืองสีโคตะบองนครเวียงจันทร์และการลงติดตามกฎกาของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้แม่นภายหลังที่เจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ลงมากและกวดค้นจุดก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่2จุดอย่างทันการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางที่ใช้เขาในการก่ออาชญากรรมได้หลายรายการเป็นต้นกับโน้ตบุ๊กซิมมือถือบ็อกซิมเครื่องหับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหม้อเก็บไฟและอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงเห็นถึงความใจใส่และความเด็ดเดี่ยวในการต้านกวดล้างแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบห้อยของสังคมและในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้แสดงความย่องย่องชมเชยเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มสติปัญญาความพยายามและความผิดชอบสูงเข้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบสอบข้อมูลเก็บกำเป้าหมายจนสามารถมั่งกลุ่มก่อจะทำดังกล่าวได้อย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางเล่นนักในเจ้าหน้าที่คณะเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มของหักษาเครื่องของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบยังได้ซีน้ำเจ้าหน้าที่คณะสปอกิจและกำจัดเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มความใจใส่เคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลและซอกหากวดล่างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และกฎการย่อท่อต่างๆที่ยังหลบซ่อนอยู่ประเทศลาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจรับประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเอาขอสมเสยเด้อท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบที่เพิ่นได้เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องงานนี่เนาะพวกเขาจะเห็นข่าวหลายข่าวดอกเห็นมาตลอดทุกเดือนเนาะนี่การจับกลุ่มแล้วก็ส่งกลับคืนเนาะพวกนี้มันเข้ามาแต่ทั้งประเทศบ้านใกล้เงินเคียงของพวกเขานี่แหละแล้วก็มานำพาคนลาวเฮ็ดแนวบ่ดีเนาะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนี่ถูกไปก็บ่ฮู้อันนี้ก็ได้ก็ขอสมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ขอสมเชยท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบที่เพิ่นได้เอาใจใส่กวดล่างแท้ๆมั่งกลุ่มแก๊งนี้ให้มันได้แต่ว่าก็ยังบ่หมดแต่ก็ต้องได้สืบต่อเฮ็ดต่อไปส่วนประชาชนของพวกเขาก็ควรเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการณ์ใดที่ระแวงสงสัยเห็นปรากฏการณ์ใดที่บ่ดีเกิดขึ้นอยู่ตามบ้านตามเมืองของท่านโดยเฉพาะแม่นบางท่านแม่นให้เซาแต่ก็บ่ฮู้ว่าจุดประสงค์การให้เซาแม่นหยังเขาก็บูฮู้การเคลื่อนไหวของเขาเจ้าฉะนั้นก็ได้ติดตามว่าเฮือนที่เขาให้เศร้าหันแม่นเขาเจ้าเอาไปใส่เฮ็ดหยังเคลื่อนไหวหยังก็ต้องได้ติดตามถ้าว่าเห็นปรากฏการณ์บ่ดีให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องรถเพื่อแก้ไขสภาพให้มันทันการอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายบ่ว่าจุดอยู่ประเทศเขาอยู่ประเทศใกล้เคียงก็มีเนาะฉะนั้นก็ขอสุ่มเสยหลายๆเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งการนำของกระทรวงป้องกันความสงบโดยเฉพาะแม่นพลโทวันทองกล่องวันนี้นี่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบที่เพิ่นเอาใจใส่แก้ไขปัญหานี้แท้ๆส่วนวันที่27สิงหาคมนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะก็ได้ต่างนาให้คณะพรรคนำคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคนำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามจำลาวในโอกาสครบรอบ81ปีเนาะวันศาสตร์เวียดนามและวันสถาปนา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแม่นวันที่2กันยาเด้อแม่นวันชาติเวียดนามโดยการให้เกียรติต้อนรับของท่านสหายเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและในโอกาสนี้สายวันศรีกัวมั่วได้แสดงความชมเชยและตีราคาส่งต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสหายเหวียนมิงเติมที่เป็นขอต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายวันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในโครงการเวียกงานโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางภาคของ2ประเทศได้มีการพัวพันหัวมือลงลึกมีมากผลดีขึ้นเป็น99พร้อมนี้ก็ยังถือเอาโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเหวียนมิงเติมก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพักคณะน้ำของคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางภาคที่ไปอวยพรในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แล้วก็แสดงถึงการเพิ่มทวีสายความมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเชื่อมาแต่ดุลนานแล้วนั้นให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันสหายเหวียนมิงเติมก็ได้รายงานให้กู้เกี่ยวกับการเติมยังขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นสหายได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของ2ประเทศลาวเวียดนามตลอดระยะผ่านมา2ประเทศก็มีการพัวพันหัวมือกันอย่างแน่นแฟ้นและก็ได้ลงลึกในหลายโครงการเวียกงานและมีผลสำเร็จเป็น99ตอนท้ายสหายเหวียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพักการนำของคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพักที่ไปอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรให้สายพันธุ์การหัวมือระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนสั่วกาลนานเนาะเป็นการเคลื่อนไหวของท่านวันศรีกัวมั่วเนาะเพิ่นไปอวยพรฐานทูตเวียดนามในโอกาสวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีเนาะวันชาติเวียดนามก็แม่นวันที่2กันยาสิมาฮอดนี่แหละเนาะขณะนี้ท่านพร้อมเฮเกียติดตามรับชมรับฟังในการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์นึง7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 7:30 นาทีพวกเขาอยู่กับท่านหลังจากฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์แล้วชมรายการข่าวตามเหตุการณ์แล้วก็ไปสืบต่อฟังสืบต่อชมรายการภาคข่าวทั่วไปได้เลยเพราะว่าพวกเขาปรับปรุงรายการให้มันมีภาพทั้งเสียงแม้พวกเขาปรับปรุงมานี่ถือว่าได้เกือบปีนึงแล้วเนาะก็ต้องขอบใจความคิดความเห็นของเพื่อนรายการทุกท่านที่ได้ส่งเข้ามายังรายการของพวกเขาอันนั้นเป็นข้อมูลเป็นบทเรียนเป็นบอนอิงที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการทำรายการให้มีคุณภาพพวกเขาพยายามปรับปรุงในการนำเสนอข่าวให้ว่องไวทันเหตุการณ์ในรีสมกับสื่อรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะและอีกอย่างหนึ่งต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงรวมทั้งระบบโทรคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศเลยที่ได้ถ่ายทอดรายการภาคข่าวรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะระบบเสียงเลยแหละให้เพื่อนบริการอยู่ทางท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปสืบต่อครับฟังเนาะข่าวนี้มันข่าวดีได้นี่นะแม่นขนาดนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวสโมสรมาสด้า GBFC สุดแซมเตะบาสเยาวชนนานาชาติรายการ U12 จูเนียร์เชเกอร์เวอร์ชาเรน2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่21หา24สิงหาคมนี้ก็ได้เดินทางกลับคืนมาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสวัสดิภาพแล้วเนาะในวันที่27สิงหาคมนี้แล้วก็มีพิธีต้อนรับอยู่ที่สวนประตูไซนครหลวงจันทร์โดยการต้อนรับของท่านกิ่งมโนพรมหาไซฮองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะนำองค์การปกครองนครหลวงจันทร์สหพันธ์บานเต้นครหลวงจันทร์และก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีต่อผลงานของลูกหลานเยาวชนลาวแล้วสำหรับผลงานของ U12 Mazda GBFC ครั้งนี้ก็เป็นข้าวประวัติศาสตร์นาไม้ที่สโมสรจากลาวสามารถครองแซมรายการนี้และเส้นทางการเป็นแซมโบแมนเรื่องง่ายแต่ว่าผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้จากนั้นก็ไปลงแข่งขันรอบสุดท้ายที่แขวงชิบะประเทศญี่ปุ่นก็ญาติได้ไซส์ชนะ6นัดรวดเนาะมาแต่รอบแบ่งกลุ่มและก็สามารถยิงได้16ประตูเสียเพียงแต่3ประตูและในรอบแบ่งกลุ่มเนาะชนะสโมสร ซางั่นโทสุ1ประตูต่อ0สนะสโมสร FC ปอต้า3ประตูต่อ0และมาฮอบ16ทีมสุด66ทีมนี้สนะสโมสรอากุ้งโปโดโมโร3ประตูต่อ0ฮอบ8ทีมสนะสโมสรเจฟยูไนเต็ดซีบะ3ประตูต่อ0และฮอบห้องสนะเลิศสนะสโมสร JFA Academy 3ประตูต่อ0แล้วก็3ประตูต่อ1และฮอบชิงสนะเลิศสำคัญแน่นี่นะฮอบชิงสนะเลิศนี่สมสนะสโมสร FC บาร์เซโลนาจากแอสปาย3ประตูต่อ2สำหรับ Mazda GB FC สร้างขึ้นในปี2006เป็นสโมสรที่พัฒนากีฬาตั้งแต่ระดับอนุชนนับแต่หุ้น10ปี12 14 16 19จนฮอดสุดใหญ่เนาะทีมชาติสุดใหญ่ที่แข่งขันในเปเปซี่ลาวลีก1เป็นสโมสรแบบอย่างที่มุ่งมั่นในการร่วมก็สร้างบุคลากรบานเตะแถวหน้าของประเทศเพื่อสานฝันนักกีฬาสู่อาชีพและรับใช้ทีมชาติสำหรับเตะบานเยาวชนรายการยู12จูเนียร์เชเกอร์เวอร์ซาเลนแมนจัดขึ้นมาแต่ปี2013เป็นหนึ่งในรายการสนามของโลกโดยมีสโมสรแถวหน้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกของความหลายทีมดังนั้นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญของการพัฒนากีฬาบานเตะเยาวชนลาวซึ่งได้พิสูจน์เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจความสามารถของนักกีฬาพิกขี้หนูของเราที่สามารถก้าวขึ้นไปเทียบสั้นกับระดับทีมแถวหน้าในภาคพื้นและสากลได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจเอาขอสมเซยเนาะสมเซยสโมสรมาสด้าลาว GB ยู12ที่สร้างผลงานเกียรติชื่อเสียงมาให้แก่ประเทศชาติและก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติอยู่ที่สวนประตูไซแต่ภายหลังที่เดินทางกลับขึ้นประเทศในวันที่27สิงหานี้ไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเนาะก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบริการได้เอาฟังข่าวนี้แมนไปทางแขวงอัตตปือกันก่อนข่าวนี้เกิดขึ้นวันที่26สิงหานี้อยู่หอประชุมใหญ่ของแขวงอัตตปือแนวราวสังสัดแขวงก็ได้จัดพิธีปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันสังตั้งแนวราวสังสัดครบรอบ76ปีแล้วและประดับเหรียญกาและนึก50ปีให้พนักงานผู้มีผลงานดีเด่นประกอบส่วนในการปกครองรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็มีสหายนางมีนาพรชัยสมภูห้องเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
1: ในพิธีอันมีความหมายสำคัญนี้ได้รับเกียรติพระธกถาโดยสหายนางมีนาพรชัยสมภูซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมามวลเสือแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของในลาวสร้างสาทานใดนินักถึงบทบาทสำคัญของในลามสังสารในการเป็นคันทุ่งเต่าห่มคมสมัคคีปองดองของพระสุราบดาเผาสันคนต่างๆภายใต้กัณภาของภาคซึ่งเป็นปัจจัยตัดสินทุกไซชนะของการปฏิบัติลาวในแต่ละระยะโอกาสเดียวกันนี้สายนางบรรทัดไล่แก้วมณีวงศ์คณะประจำภาคแขวงประธานในลาวสังสารแขวงอัตตปือได้เคลื่อนผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานและผลงานที่ผลเด่นของในลาวสังสารแขวงในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างต่างหนาเขาในการศึกษาอุคมการเมืองแนวคิดสร้างความสมัครีปองดองภายในแขวงสุงอยู่ปัสสุนเขาหวมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งต้นไทยของพิธียังได้มีประดับเลื่อนการระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยสุลาวให้แก่พนักงานในราชสังสารผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการอุทิศตนประพักษาและสังสารพัฒนาประเทศชาติในระยะผ่านมาสำหรับในราชสังสารแขวงมีผู้ใดรับการประดับเหรียญจำนวนทั้งหมด17ฐานในนั้นมีหญิง11ฐานและเป็นพนักงานบำนาญจำนวน15ฐานซึ่งเป็นการอย่างยืนถึงการที่ราคาสูงและจะลึกผลงานของภาครัฐต่อกับทุกสหายที่ได้ประกอบส่วนอันลำคาเขาในภารกิจร่วมของพรรคของสระ
2: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: พวกเขาขึ้นไปทางเหนืออุดมไซวันที่20สิงหาคมนี้เมืองไซแขวงอุดมไซได้ดำเนินกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วเมืองประจำสุขเฮียน2025-2026ที่สโมสรเมืองก็มีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซแต่มีหัวหน้าห้องการศึกษากีฬาเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาทั่วเมืองครูอาจารย์และภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
3: ในกองประชุมได้รายงานผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาประจำศกเฮียน2025-2026และที่ทั้งแผนการประจำศกเฮียน2026-2027การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาระยะ1ปี2026 ็นระยะที่ยังสืบต่อได้รับผลกระทบจากสภาพข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการขาดแคลนน้ำมันและปัญหาทั้งสังคมอื่นๆภายใต้การนำภาษีน้ำของคณะผักคณะห้องการศึกษาธิการและกีฬาความเอาใจใส่และเป็นเจ้าการของผู้บริหารสถานการศึกษาทุกขั้นในการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาประจำปี2025การพันขยายบรรดานิติกรรมต่างๆการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนปลุกระดมการเข้าเรียนโดยจัดตั้งปฏิบัติโครงการนำน้องนักเรียนกลับสู่โรงเรียนได้สนองโควตาซับซ้อนและบรรจุครูการสนองเพื่อแบบเรียนฝึกอบรมครูสอนและอำนวยการโรงเรียนในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาศกเรียน2025-2026และทั้งแผนการประจำศกเรียน2026-2027ซึ่งทั่วเมืองมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กและอนุบาลทั้งหมด41แห่งภาคเอกชน9แห่งโรงเรียนประถมทั้งหมด95แห่งเอกชน8แห่งโรงเรียนมัธยมม.ต้น9แห่งโรงเรียนมัธยมม.ปลาย15แห่งเอกชน3แห่งนักเรียนป.1 5ป.5มีทั้งหมด 13,000 กว่าคนหญิง 5,000 กว่าคนนักเรียนม.1 5ม.4ทั้งหมด 6,300 กว่าคนหญิง 3,000 กว่าคนและนักเรียนม.5 5ม.7ทั้งหมด 2,400 กว่าคนดาวอนศรีวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากแขวงอุดมไซพวกเราลงไปทางใต้อีกเทื่อนึงเนาะวันที่24สิงหาคมนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงพร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้องกับไปติดตามเบิ่งผลกระทบจากภัยธรรมชาติเหตุการณ์พายุพัดผ่านอยู่แขวงเซกองเรียบตามเส้นทางนับแต่แขวงเซกองหาเมืองกะลึมเป็นเขตแดนเพื่อเร่งส่งยุคะแนนการเกี่ยวข้องแก้ไขสถานการณ์นักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
4: ทานสะพานใจพรสละเสนวิชาการติดตามภาคสนามแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงรายงานว่าจากอิทธิพลของลมพายุเกิดขึ้น2ครั้งเฮ็ดให้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพร้อมทั้งมีลมพัดแรงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลสู่น้ำท่วมอ่างและดินโสเจือนพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะแมนเขตเมืองกะลึมซึ่งก่อให้เกิดดินสไลด์เจือนทับถมหน้าทางทางขาดเป็นบางจุดต่อสภาพการดังกล่าวคะแนนทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองกะลึมและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอากลจักเข้าสู่ภาคสนามเพื่อเร่งแก้ไขเส้นทางที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเที่ยวไปมาได้โดยเฉพาะอยู่เส้นทางเลขที่7501กิโลเมตรที่44เขตภูรกุบกิโลเมตรที่51บ้านละไก่กิโลเมตรที่69เขตครัวห้วยยันกิโลเมตร91สำหรับเขตบ้านลอยเข้าหาเมืองกะลึมแม่นกำลังได้รับการแก้ไขโดยมีห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองเป็นผู้ติดตามแก้ไขภาคสนามปัจจุบันแม่นได้แก้ไขสุกเสริญเป็นแต่ละระยะโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีกรรมการประจำพรรคแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงได้เน้นให้คะแนนโยธาธิการและขนส่งประสานสมทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องเอาใจใส่เร่งแก้ไขแบบฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนสามารถไปมาได้เอาใจใส่เก็บกำข้อมูลผลเสียหายและรายงานการนำเป็นแต่ละระยะสืบต่อเร่งแก้ไขเส้นทางให้สำเร็จตามแผนการโดยไวสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: จากเซกองพวกเราไปทางเหนืออีกเนาะบานนี้นะไปวันที่27สิงหาคมนี้ห้องการยุติธรรมเมืองเพียงแขวงสยบุรีจัดพิธีเปิดการเรียนการสอนกฎหมายหลักสูตร45วันสุดที่8ประจำปี2026อยู่ที่ห้องประชุมของเมืองก็มีทานคำพันธ์คำผู้บัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นประธานมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวอยู่ทั้งเมืองเพียงนี่รายงานข่าวนี้ให้ฮู้
5: การเปิดสุดฝึกอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้องพักแต่ละขั้นในการสร้างรัฐปกครองโดยกฎหมายพร้อมทางเป็นการบำรุงสร้างและยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายให้แก่สมาชิกพักและพนักงานหลักแหล่งที่มาจากกรมกองตาแสงและหากท่านบ้านให้มีความรู้ความสามารถและรับประกันคุณภาพเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริง สำหรับสุดเฮียนดังกล่าวนี้มีนักสมรกรเข้าร่วมทั้งหมด45คนหญิง16คนโดยจะได้จัดดำเนินการเฮียนการซ่อนรวมทั้งหมด34วีซ่าเท่ากับ 22.5 หน่วยกิตและ360ชั่วโมงซึ่งได้เริ่มเฮียนมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2026และคาดว่าจะมีกำหนดสั่งรวมปิดการเฮียนการซ่อนในวันที่27ตุลาคม2026ในพิธีดังกล่าวท่านคำพันธ์คำพบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ให้เกียรติโอรมและให้ทิศสีนำอย่างลึกซึ้งโดยได้เน้นให้นักสมณกรทุกคนยกสูงความรับผิดชอบเอาใจใส่คนขัวหำเหียนตั้งหน้าเพื่อแน่ใส่กำเนินเนื้อในกฎหมายแต่ละประเภทให้ลึกซึ้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้หำเหียนไปมุ่นใส่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงอยู่คันหักท่านของตนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์เนาะในมือพักมือพรวันเสาร์เนาะวันที่29สิงหาคม2026เวลาหมดรายการหมดแล้วอวยใส่พรแก่เพื่อนในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีบ่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
6: ฮ่าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
7: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
6: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
7: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
6: ่เออๆเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแนวใดตัว
7: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบอสำเร็จแล้ว
6: โอ้ง่ายเท
7: ่ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
6: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
7: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
6: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้
9: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
9: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงแม่งจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นใจถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนหลายลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13สิงหาคม58กันยายนหน้านี้ห้องว่าการเมืองหงสาแขวงสยบุรีแจ้งการโจ๊ะการฆ่าซื้อขายและบริโภคสิ้นหมูสัวขาวหลังพบการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่5เมืองเนปาลเล็งค้นหาผู้ขอให้หลังเกิดเหตุน้ำท่วมกระทันหันฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ1ตื้อเปโซในการสุกงูส่งเสริมโครงการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมอย่างว่องไวและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ท่านทงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศจะเดินทางเข้าร่วมกองประชุมองค์การหัวเมืองเซี่ยงไฮ้บวกคูร่วมเจรจาในวันที่31สิงหาคมที่1กันยายน2026ที่บิกเกรสเกกิสถานหลังจากนั้นด้วยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านกาซึมโจมาตตูกาเยียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาซัคสถานท่านทงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของเราเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐกาซัคสถานอย่างเป็นทางการในวันที่3หาวันที่4กันยายน2026เพื่อสืบต่อหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกาซัคสถาน
0: วันที่27สิงหาคมนี้สหายสอนใจ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสารแสดงความเห็นใจถึงสหายหลีเสียงกรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งมีเนื้อในว่าสหายที่นับถือข้าพเจ้าได้หับทราบข่าวด้วยความเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้อยู่เขต